0: ตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เลยครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นางสาวสุกัญญาเบาเนิร์ดผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยานำเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารเร่งยกบังเกอร์กันน้ำโบราณสถานวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมจำนวนทั้งหมด138แผ่นที่ความสูงประมาณ1เมตร90เซนติเมตรระยะทางยาว165เมตรโดยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมา22กันยายนเพื่อรองรับมวลน้ำเหนือและเนื้อและจากน้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งก่อกระสอบทรายเตรียมรับมือทันทีพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเมื่อเวลา 3:20 นเกิดฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงทำให้มีปริมาณน้ำขังทะลักท่วมบนถนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง50เซนติเมตรโดยบางจุดท่วมสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะจุดบนถนนสาย3แยกพะเนียดช้างถนนเลียบทางรถไฟเขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยาและซอยวัดบุญสัมพันธ์ปิดท้ายช่วงนี้กันที่ความเคลื่อนไหวและโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกมติดตามได้กับคุณเบญจพรปานปิ่นครับ
5: ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดขนใจชาวไทยได้กลับมาลงแข่งขันในศึกมอเตอร์จีพีอีกครั้งในฐานะนักบิดทีมโรงงาน Honda HRC Castrol โดยมาทำหน้าที่แทนโจอันเมียนักแข่งตัวหลักของทีมที่มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งก้องจะลงแข่งมอเตอร์จีพีในสนามที่16รายการ Japanese กลางปีที่ญี่ปุ่นวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้ด้านโค้ชวังโทชัยดำรงอ่องตระกูลกุนซือทัพช้างศึกเผยหลังพาลูกทีมผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนเกมก่อนจะไปพบกับทีมชาติจีนในวันที่26กันยายนนี้ซึ่งโค้ชวังเชื่อว่านัดเจอกับจีนไม่ใช่งานง่ายเพราะโค้ชของจีนจะต้องวางแผนกันมาอย่างดีขณะที่จุดมุ่งหมายของทีมไทยคือการพัฒนานักเตะให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนชมพู่พรพันธ์เกิดปราศนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวัย33ปีได้ประกาศว่าเอเชียนเกม2026เป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองหลังพาทีมลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงพร้อมยอมรับว่าอีก4ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นโค้ชหรือสตาฟแต่ทั้งนี้ก็ต้องรอดูอนาคตกันต่อไปส่วนโปรแกรมตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมวันนี้เริ่มโดยเวลา 7:00 นตะก้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศไทยพบญี่ปุ่นต่อด้วย 10:30 นมวยสากลจุฑามาศรักษัตในรุ่น51กิโลกรัมหญิงลงแข่งรอบ16คนจากนั้นเวลา 11:30 ธีรพงศ์ศิลาชัยลงแข่งกีฬายกน้ำหนักในรุ่น60กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศต่อด้วยเวลา 12:00 นแต่ก็ทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศไทยพบญี่ปุ่นและปิดท้ายด้วยกรีฑารอบคัดเลือกทั้งวิ่ง100เมตรหญิงและชายในช่วงเวลา 17:30 เบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นวัฒนชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายกรัฐมนตรีเดินทางหารือ3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐเน้นย้ำสภาพแวดล้อมพร้อมสำหรับการลงทุนในประเทศไทยรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกพื้นที่เสี่ยงสำคัญเร่งด่วนโรงพยาบาลโรงเรียนสถานที่สำคัญตั้งศูนย์พักพิงอาหารน้ำพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างรอบด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมบูรณาการในทุกพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนหลายพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เจอฝนตกหนักต่อเนื่องและฝนตกสะสมองค์กรภาคประชาสังคมกว่า160แห่งเรียกร้องมาเลเซียระงับการส่งตัวโรฮิงญากับประเทศเมียนมาไร้ความหวังอิหร่านและสหรัฐยังเห็นต่างกันอย่างมากในการเจรจายุติศึกเตหะรานกล่าวไม่ยอมอ่อนข้อให้กับสหรัฐพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากล
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้พร้อมกับทีมงานช่วงเช้าคุณผู้ฟังครับคุณดวงกมลเทพพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับมาทักทายกับคุณผู้ฟังด้วยสภาพครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะ
0: ครับ
1: ช่วงประมาณ 04:00 กว่าๆนะครับสักประมาณเกือบๆ 04:00 ครึ่งโอ้ในพื้นที่เขตพระนครกรุงเทพเนี่ยตกหนักเลยนะครับเหมือนฟ้าถล่มลงมาเลยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ว่าได้แล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยก็ยังเห็นร่องรอยนะครับบนพื้นถนนแล้วก็ในพื้นผิวการจราจรต่างๆก็ยังมีน้ำเนี่ยก็ยังเชื่อว่าปะเปียกชุ่มนะครับอยู่บนพื้นถนนนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับเช้าวันนี้แล้วก็อีก 2-3 วันถึงว่าอย่างนั้นนะครับไปจนถึงวันที่27มั้งนะครับที่หลายคนก็เป็นกังวลว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วม
1: ครับ
0: ก็หากว่าท่านไหนที่อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะริมแม่น้ำลำคลอง
1: ครับ
0: คงจะต้องเตรียมตัว
1: ใช่ครับก็โดยเฉพาะในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา
0: ครับ
1: นะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ทราบมาว่าบางส่วนเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็นอกจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่สุพรรณบุรีปราจีนบุรีสักแก้วเนี่ยก็เจอกับสถานการณ์ดังกล่าวเหมือนกันจากรายงานล่าสุดนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเรามีการจัดในส่วนของกำลังทหารเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควบคู่กับทางด้านของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.จังหวัดแล้วก็ในส่วนต่างๆเนี่ยอย่างทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ดูแลกันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
0: ครับในวันที่20

0: กันยายนนะครับทุกๆปีก็เป็นอันรู้กันเป็นวันมหิดลนะครับเป็นวันทหารราบ
1: ครับ
0: นะครับโดยเฉพาะทางทหารเนี่ยเมื่อสักครู่เรามีบทเพลงตอนต้นรายการให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเนี่ยเพลงอะไรนะ
1: นั่นคือบทเพลงมาร์ชทหารราบนะครับ
0: โอ้โหฟังดู
1: ฮึกเหิม
0: ฮึกเหิม
1: นะครับ
0: ดุเหลือเกิน นะครับราชินีแห่งสนามรบ
1: ราชินีแห่งสนามรบ
0: ครับคนปืนใหญ่นั้นเป็นราชาสนามรบ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับทหารราบเป็นราชินีแห่งสนามรบนะครับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันครบรอบในโอกาสที่กองพันทหารราบจำนวน5กองพันได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเป็นครั้งแรกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทหารราบนี่ทำหน้าที่อะไรยังไงฮะ
1: ครับก็ทหารราบเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกแล้วก็กองทัพไทยนะครับจนได้รับสมญานามว่าราชินีแห่งสนามรบเพราะว่าทหารราบนี่แหละในศึกสงครามเนี่ยจะแพ้หรือว่าชนะเนี่ยนะครับก
0: ็
1: คือจะต้องมีในส่วนของทหารราบเนี่ยเขาเข้าไปเพื่อสถาปนาหรือว่ายึดครองพื้นที่ณตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหน่วยสุดท้ายที่ประกาศชัยชนะเหนือสมรภูมิจึงเป็นราชินีแห่งสนามรบนั่นเองนะครับก็มีภารกิจในการเข้าตีนะครับแล้วก็การเข้าประชิดข้าศึกการทำลายหรือว่าการจับข้าศึกเป็นเฉลยและนี่แหละครับการเข้ายึดภูมิประเทศที่สำคัญหรือว่าการประกาศชัยชนะเหนือพื้นที่นั่นเองเนี่ยนะครับโดยบทบาทของหน่วยทหารราบนั้นเป็นการปฏิบัติที่ต้องการความเด็ดขาดในการยึดทั้งการเคลื่อนที่เร็วนะครับรบได้ทุกสมรภูม
0: ิน
1: ะครับไม่ว่าจะเป็นในป่าภูเขาบนบกหรือว่าอาจจะต้องลุยน้ำลุยอะไรบ้างเนี่ยนะฮะทหารราบสามารถที่จะทำได้ทั้งหมดซึ่งขีดความสามารถสูงมากนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีการใช้ในเรื่องของการรบทั้งภาคพื้นดินแล้วก็โดยอากาศยานด้วยในการดำเนินกำลังพลเพื่อเข้าปฏิบัติการรบนะครับในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจต่างๆสามารถที่จะดำเนินการยุทธได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพครับ
0: ครับในวันนี้พลเอกพนักครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกจะไปเป็นประธานในพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและเหล่าทหารราบนะครับซึ่งก็มีนายพลที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้สิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับโดยพิธีจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าพิธีสงฆ์แล้วก็มีพิธีวางพวงมาลาบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบแล้วก็มอบของที่ระลึกให้แก่นายทหารชั้นยศนายพลเหล่าทหารราบที่จะเกษียณอายุราชการด้วยครับ
1: ครับซึ่งตลอดชีวิตรับราชการของกำลังพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุเหล่านี้นะครับถือว่าทุกท่านจะเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพบกเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญของการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงเราก็ได้ใช้กำลังพลเหล่าทหารราบนี่แหละนะครับเป็นกำลังรบหลักของกองทัพเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยแล้วก็ความมั่นคงของชาติตลอดจนเรื่องของการพิทักษ์นะครับการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็การสร้างความผาสุกให้แก่พี่น้องประชาชนนับเป็นภาระหน้าที่ที่มีเกียรติที่พวกเราทุกคนเนี่ยต่างก็ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่นะครับหมายถึงกำลังพลทหารราบนี่นะครับก็เพื่อปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังตอบสนองภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จในทุกภารกิจแล้วก็ที่ผ่านมาสามารถที่จะสร้างผลงานเป็นคุณประโยชน์ให้กับหน่วยแล้วก็กองทัพบกได้เป็นอย่างมากครับ
0: ครับและวันนี้เป็นวันมหิดลด้วยนะครับ24กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเป็นต้นราชสกุลมหิดลซึ่งสืบราชสมบัติราชวงศ์จักรีมาจนถึงปัจจุบันนะครับทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอรหันตรามาธิบดินทร์และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงเป็นพระบรมอัยการธิบดีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันครับ
1: ครับกอพลเรือเอกสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับพระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยใฝ่รู้ส่วนพระราชหฤทัยในเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขเป็นอย่างมากนะครับทรงศึกษาต่อวิชาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยได้มีใครที่ไปศึกษาในเรื่องของการแพทย์ในต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นการแพทย์ยุคปัจจุบันหรือว่าการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยนะครับพระองค์แทบจะเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกนะครับที่ไปทรงร่ำเรียน แล้วก็นำความรู้วิทยาการต่างๆกลับมาพัฒนาบ้านเมืองคนประเทศไทยหรือว่าบรรพบุรุษของเราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อเห็นพระองค์ก็มักจะขนานนามพระองค์ว่าหมอเจ้าฟ้าน
2: ะครับ
1: เพราะว่าด้วยพระอุปนิสัยของพระองค์นี่แหละที่ต้องการที่จะ
2: พระเมตตา
1: แล้วก็พระราชทานความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเนี่ยนะครับพระองค์นะครับได้มีการปรับปรุงสนับสนุนนะครับการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ได้มีการเริ่มการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลอดจนพระราชทานทุนส่วนพระองค์แก่นักศึกษาแพทย์และก็ผู้ที่สนใจในวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เดินทางไปเรียนต่ออย่างต่างประเทศเพื่อกลับมารับใช้ในส่วนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติต่อไปครับ
0: ด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงอุทิศในการยกระดับแพทย์และสาธารณสุขของไทยนะครับประชาชนชาวไทยจึงถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลไทยก็ได้ประกาศกำหนดให้วันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลนะครับซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยต้นสกุลราชสกุลมหิดลนะครับเพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมีคุณอุปการแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทยนะครับคงจับกันได้นะครับความที่เป็นพระราชโอวาทที่จับใจเหลือเกินนะฮะถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
1: ถูกต้อง
0: ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ครับ
1: ครับนี่นะครับก็เป็นในส่วนของวันมหิดลนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของวันนี้เนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยเฉพาะเรื่องของคุณอุปการทางด้านของการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อดีกว่านะครับเพราะว่าในหลากหลายพื้นที่ขณะนี้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการที่เราได้บอกไปนะครับว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการเจอมาโดยตลอดสำหรับปภ.เองนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขามีการประสาน70จังหวัดทั่วประเทศนะครับเกือบทั้งประเทศเลยนะครับอาจารย
0: ์
1: นะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรวมถึงคลื่นลมแรงนะครับจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะครับเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยมีแนวโน้มเรื่องของการเกิดฝนตกหนักและตกหนักมากนะครับประกอบกับมรสุมที่มันพัดปกคลุมอยู่ประเทศไทยขณะนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ครับ
0: ครับมีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็มีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้7จังหวัดนะครับก็มีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตและนราธิวาสพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและลำน้ำสาขาที่อาจจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับ
1: ครับก็ส่วน10จังหวัดภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำอย่างที่หลากหลายอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี
0: ้
1: เจอกับสถานการณ์แล้วสงสารประชาชนจริงๆอาจารย์ครับ
0: เจอแล้วใช่ไหม
1: เจอแล้วนะครับเมื่อวานนี้เห็นภาพรู้สึกจะเป็นอำเภอบางบานอาจารย์เป็นภาพพี่น้องประชาชนท่านหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาดุยน้ำแล้วมือเนี่ยเทินของขึ้นอยู่เหนือหัวคิดว่าน่าจะออกมาจากพื้นที่ที่ประสบกับน้ำท่วมขังนะครับหรือไม่ก็สัญจรอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่ามันหลายคนบอกโอ้ไม่ได้ทันตั้งตัวเลย
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเขาก็ดูแลพื้นที่กันอยู่ในขณะนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ10จังหวัดภาคกลางก็ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ระมัดระวังกันในช่วงนี้ครับ
0: ครับด้านกรมชลประทานก็คาดการณ์นะครับว่าวันที่27กันยายนนี้ปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จะอยู่ที่ปริมาณ 1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับรวมกับลำน้ำจากลำน้ำสาขาทำให้มีปริมาณน้ำเหนือ ขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะครับประมาณ 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับ
1: ครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกนะครับเรามีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับได้มีการสนับสนุนแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่เนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับก็เกาะติดแล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรับมือกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเราพร้อมทั้งในเรื่องของยุทโธปกรณ์ต่างๆที
0: ่
1: เรามีนะครับยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ในส่วนของกำลังพลที่ได้มีการฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำและปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ได้มีการไหลท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกไปนอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยที่พระนครศรีอยุธยานะครับสุพรรณบุรีปราจีนบุรีสระแก้วนะครับขณะนี้หน่วยทหารก็ลงในทุกพื้นที่แล้วเช่นเดียวกันครับ
0: ครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหน่วยทหารที่ลงพื้นที่จากหน่วยไหนบ้างครับ
1: ครับก็ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมณฑลทหารบกที่18นะครับแล้วก็จะมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขาร่วมกับส่วนราชการลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่นะครับแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบซึ่งมีพื้นที่ของโรงเรียนด้วยนะครับหลักๆในช่วงนี้ก็จะเป็นการกรอกกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงครับ
0: ครับขอบคุณนะครับกำลังพลจากกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5กองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับที่ดูแลพื้นที่นะครับในหมู่6ตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ยังร่วมกับกรมศิลปากรด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแล้วก็สำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาได้ทำแนวป้องกันน้ำเข้าท่วมโบราณสถานที่สำคัญโดยยกผนังกั้นน้ำสแตนเลสเนี่ยนะครับที่วัดชัยวัฒนารามความยาว165เมตรแล้วก็ที่วัฒนารามความยาว130เมตรแล้วเสร็จร้อยละ100ตอนนี้เรียบร้อยละ
1: ก็คือเต็มที่แล้ว
0: เองนะครับ
1: ต้องป้องกันเพราะว่าโบราณสถานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆของพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มีหลายแห่งนะครับซึ่งหลายแห่งก็มักจะอยู่ติดริมน้ำนี่แหละแล้วก็นอกจากวัดชัยวัฒนารามแล้วฝั่งตรงข้ามเรียงกันเป็นพระตำหนักศิริยาลัยอันนี้ก็มีการเฝ้าระวังด
0: ้
1: วยเช่นเดียวกันนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหน่วยทหารได้มีการช่วยเหลือพื้นที่ที่จะเจอกับน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่บริเวณแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็ที่บริเวณคลองสองพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแล้วตามรายงานก็คืออำเภอบางประม้านะครับแล้วก็อำเภอสองพี่น้อง 2,553 ครัวเรือนนะครับทำให้ในส่วนของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ด้วยนะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่29ร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีทำอะไรกรอกกระสอบทรายคุณผู้ฟังครับนะฮะก็จำนวนเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบเครื่องระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงขณะที่กองพันทหารช่างที่9กองพลทหารราบที่9ร่วมกับเทศบาลเมืองสองพี่น้องนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำครับ
0: ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกับจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนตรวจสอบพื้นที่บริเวณน้ำตกตะเคราะห์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และประสานฝ่ายปกครองอำเภอกบินบุรีและอำเภอนาดีสำรวจจุดเสี่ยงพร้อมกับจัดกำลังพลช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงในตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและก็ตำบลหนองกี่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับ
1: ครับขณะที่จังหวัดสระแก้วนะครับมณฑลทหารบกที่19ยังคงลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนนะครับจากมวลน้ำที่มีการเข้ามาในพื้นที่เนี่ยนะครับมีการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกนะครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับ
0: กลับไปดูเรื่องของการฝึกกันบ้างนะครับค่ายวชิรปราการอำเภอเมืองตากจังหวัดตากกองกำลังนเรศวรก็ได้เปิดการฝึกเตรียมพร้อมอากาศยานไร้คนขับกำลังพลป้องกันชายแดนโดยเป็นการฝึกให้แก่กำลังพลที่ขึ้นปฏิบัติงานภารกิจป้องกันชายแดนประจำปี2570 ระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้โดยชุดครูฝึกจากหน่วยอากาศยานไร้คนขับกองกำลังนเรศวรเป็นการฝึกทบทวนเตรียมความพร้อมแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการใช้อากาศยานไร้คนขับและการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพณลานพื้นแข็งของกองบังคับการกองกำลังนเรศวรครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการที่เขาเตรียมฝึกซึ่งโดรนณปัจจุบันนี้มีความสำคัญมากๆนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่ช่วยในส่วนของกำลังพลในการลาดตระเวนเนี่ยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เสี่ยงถ้ามีโดรนบินเข้าไปดูสำรวจแทนในส่วนของกำลังพลอันนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์เพราะว่ากำลังพลก็ไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่มากนักแต่ว่าได้เห็นแล้วก็ได้ทราบนะครับในพื้นที่ภูมิประเทศว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับ
0: คร
1: ับในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของยาเสพติดก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับเมื่อวานนี้นบยศ24นะครับเขาบูรณาการตรึงชายแดนอีสานปราบยาเสพติดนะครับ
0: ครับ
1: พลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2นะครับในฐานะผู้อำนวยการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่านเป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานปี69เนี่ยนะครับโดยมีทางด้านของพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเนี่ยท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงครับ
0: ครับผู้บัญชาการของนบยศ24ก็ได้วางกรอบยุทธศาสตร์ลุย6มาตรการหลักนะครับทั้งการสกัดกั้นปราบปรามป้องกันบำบัดรักษาการบูรณาการและการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมุ่งเป้าขจัดเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปราศจากการลักลอบนำเข้าส่งออกหรือการแพร่ระบาดพร้อมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดสิ้นไปสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับ
1: ครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่คุณสุพจน์เอาขึ้นมาให้ดูแล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ร่วมกันแบบนี้เลย
0: ครับ
1: ทุกส่วนนะครับเรื่องของยาเสพติดต้องหยุดไว้ในพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วก็เจอเมื่อไหร่รวบที่นั่นจับที่นั่นเลยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาหลายล้านเม็ดจับได้กันอย่างต่อเนื่องเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำนักพระราชวังได้มีการแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับอาจารย์คุณผู้ฟังซึ่งก็จะอยู่ในช่วงปลายปีระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้นะครับเพราะทั้งหมดเนี่ยมี6ริ้วขบวนด้วยกันขณะนี้ก็มีการซักซ้อมนะครับอาจารย
0: ์เมื่อวาน
1: โดยการซักซ้อมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: เมื่อวานนี้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของผู้บรรยายนะครับ
1: ครับ
0: สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็โทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับมีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมสำหรับเรื่องราวของผู้บรรยายหรือผู้ประกาศต่างๆในห้องพระราชพิธีนั้นนะครับก็จัดขึ้นอยู่ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ตลอดทั้งวันเลยเมื่อวาน
1: ครับก็สำหรับการซักซ้อมจะมีอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงใกล้ๆพระราชพิธีจริงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศกันอย่างแน่นอนและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้านี้ครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมผ่านเพจ Army Radio เช้าวันนี้ด้วยนะครับผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐฐาจันทรังสีและพร้อมกับทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบกสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ไรถึงไม่กินเส้นไม่กินเส้นนะไม่กินเส้นไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้นจริงจริงนะไม่กินเส้นนะไม่กินเส้นไม่กินเส้นเขาไม่กินเส้นอย่ามาถามผมเลยเดี๋ยวมาถามผม

ไอ้กระผมก็เห็นว่าน่าจะมากินเส้นกันได้แล้วอย่าปล่อยให้ยุงมีลุงตรงนางอย่างนี้เลยฮะถ้ากินแต่เขาเหลานี่มันยังไงยังไงนะโอ้ยร้านทำเส้นนี่จะเจ๊งอยู่แล้วนะนะ

0: ไปถามพ่อใหญ่หน่อยนะนะมากินเส้นกันนะโอ้น่ารักทั้งคู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะยกลูกแมวให้เป็นรางวัลคนละตัว
1: ว้าว

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมิขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทำนองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมุติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับท่านนึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลากหลายเรื่องสำคัญสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
5: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่

0: ไตรดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ยังคงต้องติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้จะได้ร่วมกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ขณะที่สถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังคงต้องเฝ้าระวังและเช้าวันนี้ร่วมลุ้นการประกาศผลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026อย่างเป็นทางการของเนเน่รอยัลติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
3: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและได้ลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประจำวันด้วยรวมทั้งได้ร่วมหารือกับนักลงทุนขณะที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นพร้อมคณะจะเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรตามกำหนดต่อไป9 นาฬิกาที่ศูนย์ราชการอาคาร4ถนนแจ้งวัฒนะคณะพนักงานสอบสวน DSI คดี Forex 3D เตรียมสรุปสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหา34รายต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกช่วงบ่ายบอร์ดกยศ.ประชุมติดตามปัญหาการขาดสภาพคล่องของกองทุนพร้อมกับวางกรอบการบริหารจัดการผู้กู้ยืมเงินในเดือนกันยายนถึงตุลาคม69ซึ่งปัจจุบันยังคงค้างอยู่ในระบบประมาณ 12,000 คนหลังรัฐบาลขยายกรอบจัดสรรงบประมาณปี70เพื่อรองรับการดำเนินกิจการไปอีกประมาณ 9,000 ล้านบาทและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่รองรับน้ำเหนือและฝนที่ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่และร่วมลุ้นการประกาศผลแชมป์อเมริกาสกอตทาเลนต์2026อย่างเป็นทางการตั้งแต่ 8 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยวันนี้รวมทั้งส่งแรงใจเชียร์น้องเนเน่รัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีที่เข้าร่วมการแข่งขันหลังการแสดงบนเวทีที่จบไปเมื่อวานนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ6เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดการเดินทางครับ
4: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9 นาฬิกาวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมา

0: ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวล่ะค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมอย่างไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
8: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้า

0: ใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
0: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
1: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
2: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
1: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
2: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
1: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อตามหน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากัน

0: องถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
1: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
0: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ทุกคนก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13ล้าน8แสนหัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
1: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2การกลับสู่เกษตรธรรมชาติ 3. การแปลรูปสับปะรดและ 4. การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งทุนของชาวบ้านคำถามที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมทั้ง4เกิดขึ้นจากอะไรคะ
0: ก็ใช้ตัวเลขข้อมูลมาทำให้เกิดเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตัวเลขข้อมูลรายจ่ายปีละ15ล้านกว่าบาทนะครับชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำร้านค้าชุมชนต้องทำปั๊มน้ำมันชุมชนตัวเลขปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มาจากรถบรรทุก15คันในหมู่บ้านนะฮะรถปิกอัพ65คันรถมอเตอร์ไซค์212คันเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาที่ใช้น้ำมันอีก100กว่าเครื่องรถไถใหญ่รถไถเล็กอีก20กว่าคันค่าน้ำมันอย่างเดียวหมู่บ้านหนองกลางดงใช้ 600,000 กว่าบาทต่อเดือน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมทราบทุกเดือนว่า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาปกติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องมี
9: เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
14: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
15: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
16: หรือละลายกับน้ำสูบ
17: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
18: อมแล้วชื่นใจ

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติเหลือแต่เพียงรออีกฝ่ายพร้อมเจรจาคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันส่วนข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาจากไหนนั้นไม่ทราบแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอไม่ต้องเป็นห่วงว่าใครจะมาถูกรังแกไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะว่าเราป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือแต่เพียงว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งได้ดำเนินการตอบโต้ปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างที่จะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU ปี44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่ถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆยศวัฒน์พงประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
4: ส่วนกระแสเนเน่รอยัลสาวไทยวัย16ปีผู้สร้างกระแสบนเวทีอเมริกา Got Talent ซีซั่น21หลังผ่านเส้นทางการแข่งขันจนกลายเป็น1ใน10ผู้เข้ารอบสุดท้ายและกำลังถูกจับตามองก่อนการประกาศผู้ชนะข้อมูลจากการตลาดทำนายผลคาชิที่ปรากฏเมื่อวานนี้แสดงให้เห็นว่าเนเน่รอยัลยังคงนำตลาดผู้ชนะอเมริกา Got Talent ซีซั่น21ขณะที่ผลโหวตน้องเนเน่เฉพาะใน TikTok ทั้งคนไทยและคนอเมริกันมอบเสียงให้เนเน่กันอย่างถล่มทลายโดยจะมีการประกาศผลรวมวันนี้เวลา 9:40 ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามตัวเลข 91% ไม่ใช่คะแนนโหวตของผู้ชมและไม่ใช่คะแนนจากกรรมการอเมริกา Got Talent ด้านคุณณรงค์อำลอยพ่อของน้องเนเน่รัติการอำลอยได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับน้องเนเน่หลังการแข่งขันอเมริกา Got Talent 2026ในรอบไฟนอลเสร็จสิ้นลงโดยได้กล่าวขอบคุณแฟนคลับที่ให้ความเอ็นดูน้องเนเน่พร้อมระบุถึงความประทับใจที่มีต่อ3สาววง The Warning วงร็อกจากเม็กซิโกที่รายการจัดให้น้องเนเน่ได้พบและได้ร่วมแจมเพลงด้วยกันซึ่งล่าสุดน้องเนเน่ได้ร่วมแจมวงกับวง Linkin Park ศิลปินรับเชิญของอเมริกา Got Talent แล้วต่อกันที่ช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
6: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงสหรัฐแล้วเริ่มการเยือนเป็นเวลา3วันโดยที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมาต้อนรับด้วยตัวเองก่อนที่ทั้งคู่จะหารือกันครั้งสำคัญประธานาธิบดีอิหร่านประกาศกลางเวทีที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าประเทศของเขาจะไม่ยอมก้มหัวให้กับการข่มขู่พร้อมยืนยันว่าพวกเขาพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติและไม่ยอมรับที่เทคโนโลยีนี้อยู่ในมือคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นสายการบินอิหร่านยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศหลายเส้นทางหลังจากสหรัฐยกระดับการคว่ำบาตรภาคการบินของพวกเขาเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรเตรียมทบทวนข้อตกลงยกหมู่เกาะชาโกสให้มอริเชียสใหม่อีกครั้งหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแสดงการต่อต้านอย่างรุนแรงและประณามกลางเวที UNGA ว่าเป็นข้อตกลงที่แย่มากอินโดนีเซียเผยพบผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหมอกควันไฟป่ากว่า 170,000 รายตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
7: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: ร้านกำนันมานะ
10: 081 808 8009
9: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
2: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ಇರೋಂದ.

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจัดสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเราก็สู้เราไม่ได้อะเราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประโยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำเนี่ยมันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากห้องแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
1: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19 กรกฎาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับนครบาลสั่งเด้ง5เสือโรงพักดินแดงเข้ากรุหลังมหาดไทยนำฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนย่านดินแดงยึดของกลางได้จำนวนมากสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะวะเริดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะวะเริด

0: จริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: จากกรณีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ย่านดินแดงพร้อมเข้าจับกลุ่มเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนซึ่งมีชาวกัมพูชารวมอยู่ด้วยอีก2คนโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาข้อบกพร่องพันตำรวจเอกพสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสอนอดินแดงพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องล่าสุดเช้าวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง4นายไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยขาดจากสังกัดเดิมประกอบไปด้วยพันตำรวจเอกพสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสอนอดินแดงพันตำรวจโทสรัญสุรเดชานนท์รองผู้กำกับการสืบสวนสอนอดินแดงพันตำรวจโทอุดมกนกนภากุลสารวัตรป้องกันและปราบปรามสอนอดินแดงและพันตำรวจโทประวิตรกองชุมพลสารวัตรสืบสวนนครสารวัตรสืบสวนสอนอดินแดงตั้งแต่วันที่24กันยายน2569จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงส่วนข้อมูลสุขภาพวันนี้มีแนะนำการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อสุขภาพที่ดีติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ

0: มือสุขภาพ
1: คำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมมีดังนี้ 1. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงแหล่งน้ำที่ท่วมขังให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากให้แน่นและเก็บไว้ในที่แห้ง 2. อย่าปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ำตามลำพัง3. ล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสบู่บ่อยๆและอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ 4. รับประทานอาหารปรุงสุกร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง 5. หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าลุยน้ำ 6. ป้องกันยุงกัดเช่นทาโลชั่นกันยุงหรือนอนในมุ้ง 7. รักษาสุขภาพอนามัยเบื้องต้นล้างมือบ่อยๆหากอยู่ในที่แออัดหรือมีอาการป่วยเช่นไอจามมีน้ำมูกควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ 8. ทำความสะอาดบริเวณบ้านให้โล่งและตรวจสอบบริเวณมุมอับของบ้านเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ 9. หากถูกสัตว์มีพิษกัดให้จดจำลักษณะสัตว์ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดจำกัดบริเวณที่ถูกกัดทั้งนี้หากอาการมีไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวเมื่อยตามตัวให้รีบไปพบแพทย์ทันทีชนาการเลี่ยมทองเรียบเรียง
2: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.thหรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกาวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
7: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ในทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได้
2: หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5ต่อ1 10ต่อ1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
3: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
2: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
3: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติด อย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

ถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: 11นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะเนเน่รอย้อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์แรกอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ให้คนไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมารายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ออกอากาศทาง NBC สหรัฐอเมริกาประกาศผลบทแชมป์ AGT เนเน่รอยอนคว้าแชมป์สำเร็จเจ้าตัวถึงกับทรุดลงไปกองกับพื้นเวทีท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นไปหมดหลังจากโชว์สุดท้ายในการแข่งขันไปเมื่อวานในรอบไฟนอลกับเพลง17 Nation Army เพลงดังในตำนานสร้างความประทับใจไปทั้งโลกแถมมียอดวิวคลิปจากโชว์ของเนเน่ทะลุหลายล้านทั้งนี้ก่อนประกาศผลแชมป์ AGT ซีซั่น21เนเน่ยังสร้างความประทับใจกับการโชว์พลังเสียงร่วมแจมกับร็อกระดับตำนานลิคินปาร์คในเพลง The Emptiness Machine ผลงานเมื่อปี2024ทำเอาระดับตำนานเองก็ยังสุดทึ่งเนเน่ด้วยสำหรับรางวัลที่ผู้คว้าแชมป์ในรายการ America's Got Talent จะได้รับคือเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทนายกรัฐมนตรีเผยเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันค้าขายทั้งจีนและสหรัฐจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จโดยไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000

0: พันล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นถ้าไปปฏิเสธเพื่อเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นๆขายไม่ได้จะเกิดประโยชน์อย่างไรอีกทั้งสหรัฐก็เป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงเรื่องของศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องของการซื้อมาขายไปแต่หากบอกว่าถ้าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่รับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะหารือกันเป็นเรื่องท้ายๆอย่างไรก็ดีการเจรจาใกล้จบลงแล้วนายกรัฐมนตรีบอกได้ว่าถ้าเขาไม่มีเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักๆก็มาจากเมืองไทยส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายก็ต้องอยู่กันเช่นนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจมากเพียงพอที่จะยืนอยู่บนขาของตนเองได้อย่างไรก็ตามขอให้มั่นใจว่าประเทศของเราโดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าเราควรจะดำรงสถานะของเราอย่างไรยศวัฒน์พงประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา
1: ขณะที่หน่วยทหารเกาะติดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจัดกำลังพลลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: สถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีทำให้หน่วยทหารในพื้นที่เร่งติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกตะเคราะห์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลบู่ฝ้ายอำเภอประจันตคามพร้อมประสานฝ่ายปกครองอำเภอกบินบุรีและอำเภอนาคีเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขณะเดียวกันหน่วยยังจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีรวมถึงตำบลหนองกี่บริเวณตลาดโคกอุดมและตำบลเมืองเก่าชุมชนตลาดเก่า100ปีอำเภอกบินบุรีเร่งยกสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกันนี้หน่วยทหารยังคงติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมกำลังพลให้เข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ับมาอยู่ด้วยกันครับชั่วโมงสุดท้ายวันนี้ที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์พฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับทักทายทั้งแม่นานด้วยนะพี่พิสมัยนะจ๊ะแล้วก็คุณปลายตะวัน89ด้วยนะที่ยังมาทักทายการบอกโอ้เปิดเพลงเพราะจังเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยด้วยนะครับนะสำหรับทุกๆคนเลยพวกเราชาวด้อมคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์นะวันนี้ก็มีทั้งเรื่องข่าวคราวน้องเนเน่เอ่ยแต่ว่าก็มีข่าวคราวอื่นๆมาฝากกันด้วยนะครับทุกคนครับนะเป็นแบบว่าข่าวด่วนๆโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนี้ด้วยมีใครจะไปอโศกอยู่ไหมครับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีใครกำลังไปอโศกอยู่แปลกๆไหมครับรู้สึกรถติดไหมครับนะไม่ถึงสักทีนะครับมันมีเหตุครับตอนนี้เลยนะครับนะประมาณ10นาฬิกา50นาทีที่ผ่านมารถไฟชานเมืองขบวนที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราจอดขวางอยู่ตรงจุดตัดทางรถไฟก่อนถึงแยกอโศกเพชรบุรีนะครับก็คือไอ้ตรงที่เขาชนกันเมื่อคราวที่แล้วนี่แหละนะแต่ครั้งนี้ไม่ได้ชนครับจอดเลยจ้ะจอดขวางดื้อเลยจ้ะส่งผลให้กับการจราจรครับขาเข้าอโศกตอนนี้เป็นอัมพาตนะครับฝากไปถึงพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นไรด้งไรเดอร์เอ่ยมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์และทรงแท็กซี่เอ่ยรถ2แถวรถเมย์รถเก๋งรถกระบะรถไฟฟ้ารถน้ำมันรถนั่นแหละทุกชนิดที่กำลังไปอย่าไปเลยครับเพราะตอนนี้เขายังขวางกันอยู่เลยด้วยนะครับสาเหตุเขาบอกว่ารถจักรขัดข้องมีอาการลมตกลมตกกับเป็นลมนี่มันอันเดียวกันไหมวะคือไม่เข้าใจในเรื่องเทคนิคของในเรื่องของรถไฟหรือรถจักรนะเขาบอกว่าสาเหตุเกิดจากรถจักรขัดข้องมีอาการลมตกเอ๊ะลมตกกับลมชักนี่มันคล้ายๆกันไหมน่าจะไม่เหมือนเนอะอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนหัวรถจักรอยู่ตอนนี้นะครับแนะนำสำหรับใครที่จะเดินทางเข้าอโศกให้ใช้เส้นทางถนนเพชรอุทัยออกถนนกำแพงเพชร7ชั่วคราวไปก่อนหรือหลีกเลี่ยงได้โทรไปบอกเขาละกันครับว่าหลีกเลี่ยงนัดหลีกเลี่ยงเวลาขยับไปช่วงกลางวงกลางวันหรือเรื่องช่วงบ่ายได้ก่อนเพราะว่าวุ่นวายอยู่นะอยู่ดีมีรถไฟนะครับจอดขวางกลางแยกเลยนะครับเห็นใจแล้วก็แจ้งให้ทราบสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่กำลังจะเดินทางไปในบริเวณรอบๆนั้นด้วยนะจ๊ะเปิดเพลงจากฟังอโศกให้ฟังนะครับจะได้ชื่นใจกันหน่อยเผื่อใครรถติดอยู่แถวนั้นเป็นโปรเจกต์ครับกับ GM Music ครับไททอนเจนเพลงนี้คือแม่เนื้อทองครับในเวอร์ชั่นการทัศนะเบิร์ธเดย์และเอ็มโบครับ

0: มาจ้ะนะซิ่ง
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์จะรอเข้าวัดตอนแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเข้าวัดฟังธรรมได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศสอนว่าคนที่ใกล้จะสิ้นใจตายถ้าใจผ่องใสจะได้ไปสวรรค์เขาฟังแล้วนะคะก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าในวัยหนุ่มวัยสาวทุกคนน่าจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินทองเอาไว้มากๆครั้นอายุถึงวัยเกษียณออกจากงานแล้วจึงหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกเช้าก็ใส่บาตรเป็นประจำรับรองว่าเวลาในบั้นปลายชีวิตพอต่อการฝึกทำใจให้ผ่องใสแบบติวเข้มได้แน่นอนค่ะคิดไปเองสรุปเอาเองนะคะว่าความคิดของตนนี่เข้าท่าดีแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความคิดดีๆของตนจึงได้ไปเล่าความคิดของตนให้พระอาจารย์ฟังค่ะเล่าจบแล้วนะคะยังได้สรุปแถมท้ายอีกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีรายได้เข้าวัดก็มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินอย่างนี้เท่ากับมาเบียดเบียนพระแท้ๆเมื่อเขาพูดจบพระอาจารย์บอกให้เขาทำใจนิ่งๆแล้วยกธรรมะมาสอนเขาว่าความจริงเรื่องของโลกและชีวิตที่ทุกคนควรรู้มีอยู่3ข้อคือข้อ1ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนเด็กตอนหนุ่มสาวหรือว่าตอนแก่ก็ได้ 2พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอายุมนุษย์สั้นนักอุปมาเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอสายหน่อยถูกแสงแดดแผดเผาก็แห้งหมดอายุของคนสั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะทุกคนไม่ว่าใครหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายถ้าทั้งไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็จะยิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกและข้อ3เรากำหนดสถานที่ตายไม่ได้เศรษฐีบางคนร่ำรวยเงินเป็นร้อยๆล้านไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเกิดเดินหลงทางเป็นลมตายในป่าอยู่คนเดียวก็ยังมีด้วยความจริง3ข้อนี้อย่ามัวรอเข้าวัดตอนแก่เลยนะคะรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเถิดไม่มีเงินทำบุญก็ขนขวายช่วยงานวัดให้เต็มกำลังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลและทำสมาธิทำใจให้ผ่องใสตายเมื่อไหร่ก็จะได้ไปดีไงล่ะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ครูกลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดีบุ๋ม

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ครอบครัวสจ.ต้องปราจีนหลุนคำพิพากษาคดีฆาตกรรมหลังมีพยานเกือบ200ปากด้านทนายมั่นใจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะคราบเขม่าวดินปืนมัดตัวผู้ก่อเหตุคุณพงษ์รพีประพฤติรายงานค่ะ
5: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชัยเมธสิทธิ์สนิทพงษ์หรือสจ.ต้องปราจีนบุรีที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปลายปี2567โดยคดีมีการสืบพยานโจทก์และจำเลยรวมเกือบ200ปากก่อนฟังคำพิพากษานางสาวนภาพัฒน์อัญชสานิชมนภรรยาของสจ.ต้องพร้อมครอบครัวและทนายความเดินทางมายังศาลโดยทนายระบุว่าฝ่ายผู้เสียหายมั่นใจในพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งผลตรวจคราบเขม่าวดินซึ่งเชื่อว่าสามารถเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้สำหรับคดีนี้เกิดเหตุเมื่อคืนวันที่11ธันวาคม2567โดยสจ.ต้องปราจีนบุรีลูกบุญธรรมและคนสนิทของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีถูกกลุ่มมือปืนซึ่งเป็นลูกน้องของโกธรลุมยิงกว่า22นัดเสียชีวิตคาบ้านพักของโกธรขณะที่ครอบครัวยังคงเก็บศพไว้ที่วัดมะกอกสีมารามและยังจะไม่มีการจัดพิธีชาปนกิจจนกว่าคดีจะได้รับความยุติธรรมตามคำพิพากษาของศาลพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ล่าสุดศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรพรจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ฐานฆ่าผู้อื่นก่อนลงโทษเหลือกึ่งหนึ่งจำคุกตลอดชีวิตพร้อมจ่ายสินใหม่ทดแทน 81,400 บาทรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเร่งสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นชี้นักการเมืองหลายรายยังไม่ให้ความร่วมมือคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
6: ที่อาคารรัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนแถลงถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นนายรังสิมันต์โรมระบุว่าจากการติดตามที่ผ่านมายังพบมีบุคคลระดับสูงหลายรายทั้งในระดับรัฐมนตรีและอธิบดีบางกรมยังไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลคณะกรรมการจึงจำเป็นต้องเชิญบุคคลดังกล่าวมาให้ถ้อยคำเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมสำหรับความคืบหน้าล่าสุดพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อที่เกี่ยวข้องโดยบุคคลสำคัญที่คณะกรรมการประสงค์จะสอบข้อเท็จจริงมากที่สุดนั่นคือนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งจนปัจจุบันยังไม่ได้รับความร่วมมือและยังไม่ได้เข้าชี้แจงตามคำเชิญการประชุมในวันนี้คณะกรรมการได้เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะมหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบการจัดสอบท้องถิ่นมาชี้แจงกรณีที่ปล่อยให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบสามารถเข้าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบได้อย่างไรก็ตามนายรังสิมันต์โรมยืนยันว่าขณะนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีการทุจริตการสอบเกิดขึ้นจริงจึงจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนทุกมิติและจะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ข้อสรุปนวลนภาสมัครสมานรายงาน
4: และเมื่อเวลาประมาณ 10:01 นาทีปผ.แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดและยังมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลช้างทูลตำบลหนองบอนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบาง
7: ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2533
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืน

0: จรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
2: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
3: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
4: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
3: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
4: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุโพธครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกลางวันวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยข่าวดีนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเมื่อตอนสายๆของเมื่อเช้านี้ครับคุณสุภาพร
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็คือน้องเนเน่โรยัลนะครับหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนะครับได้เรียกว่าเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับฤดูกาลที่21นะครับก็ถือว่าเป็นสาวน้อยวัย16ปีนะครับจากจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งน้องยังเรียนอยู่ชั้นม.5 อยู่เลยครับที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขนะครับของปวงชนชาวไทยนะครับที่ได้รับข่าวดีนะครับตั้งแต่ติดตามมาในสมัยต่างๆนะครับที่มีการแข่งขันก็คอยติดตามกันนะครับว่าอนาคตน้องจะเป็นอย่างไรวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชินกนะครับผู้ที่ได้รับการถวายพระสมัญญาพิไทยนะครับจากแพทย์และก็ประชาชนทั่วไปนะครับบอกว่าเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับได้ขนานพระนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้นะครับว่าเป็นวันมหิดลเพื่อเป็นการถวายสักการะและก็แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านนะครับได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำเพ็ญประโยชน์แก่วงการแพทย์และก็การสาธารณสุขของประเทศไทยมานะครับมาอย่างยาวนานเลยก็คือประมาณ12ปีด้วยกันได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับโรงเรียนแพทย์แล้วก็พัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์นะครับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็เป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์แล้วก็การสาธารณสุขนะครับเพื่อให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศนะครับ
2: ค่ะสำหรับพิธีวันมหิดลเนี่ยก็เริ่มโดยสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชนะคะภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จทรงเปิดพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาเมื่อวันที่27เมษายนปี2493ในวันที่24กันยายนปีเดียวกันค่ะสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชและนักศึกษาพยาบาลโดยการนำของนายบุญเริ่มสิงหเนตรนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์และนางสาวชายานปรักกมกุลหัวหน้านักศึกษาพยาบาลนำนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลตั้งแถวนะคะตามถนนจักรพงศ์หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดาจากนั้นหัวหน้านักศึกษาวางพวงมาลาแล้วผู้แทนนักศึกษาอ่านฉันทูลกระหม่อมสดุดีอศิรวาทซึ่งประพันธ์โดยนายภูเก็ตวาจานนท์หลังจากนั้นค่ะทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์สุดแสงวิเชียนและศาสตราจารย์นายแพทย์เติมบุญนาควางพวงมาลาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
1: ครับในเวลาต่อมานะครับก็มีงานอื่นๆประกอบอีกนะครับอย่างเช่นในระยะแรกนะครับก็มีการออกรายการสดุดีสมเด็จพระบรมราชินกนะครับทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยนักศึกษาแพทย์และก็แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยมีการทำงานโยธานะครับในวันมหิดลต่อมานะครับเมื่อมีโทรทัศน์นะก็เริ่มจัดรายการโทรทัศน์วันมหิดลครับ
2: ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์ค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลที่โรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: นะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีความสำคัญสำหรับคนไทยทีนี้มีวันสำคัญสำหรับเหล่าทหารหารกันบ้างนะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันมหิดลแล้วก็ยังเป็นวันทหารราบด้วยนะครับ ก็คือ24กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันครบรอบในโอกาสที่กองพันทหารราบทั้งจำนวน5กองพันได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเป็นครั้งแรกจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5ทหารราบนะครับก็คือทหารที่ทำหน้าที่เป็นกำลังรบหลักนะครับของกองทัพบกและก็ของกองทัพไทยได้รับสมญานามนะครับว่าเป็นราชินีแห่งสนามรบมีภารกิจนะครับในการเข้าตีเข้าประชิดข้าศึกทำลายหรือว่าจับข้าศึกเป็นเฉลยและก็เข้ายึดภูมิประเทศที่สำคัญโดยบทบาทของหน่วยทหารราบนะครับก็คือเป็นการปฏิบัติที่ต้องการความเด็ดขาดในการยึดเคลื่อนที่เร็วทั้งทางพื้นดินนะครับโดยใช้ยานรบทางพื้นดินแล้วก็ทางอากาศนะครับโดยอากาศยานในการที่จะลำเลียงพลเพื่อเข้าปฏิบัติการรบหรือว่าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพครับ
2: ค่ะโดยในวันนี้นะคะทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านเป็นประธานในพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและนายพลเหล่าทหารราบค่ะที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม2569นี้นะคะโดยพื้นโดยพิธีเนี่ยเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะทางพิธีสงฆ์แล้วก็พิธีวางพวงมาลาบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าราบนะคะแล้วก็มอบของที่ระลึกให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่จะเกษียณอายุราชการค่ะ
1: ครับซึ่งตลอดชีวิตการรับราชการนะครับกำลังพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของทัพบกนะเพราะว่าท่านนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงเหล่าทหารราบนะครับถือว่าเป็นกำลังรบหลักของกองทัพในการรักษาเอกราชอธิปไตยและความมั่นคงของชาติตลอดจนพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และก็สร้างความผาสุกให้กับประชาชนนับเป็นภาระหน้าที่ที่มีเกียรตินะครับที่พวกเรานะครับต่างมุ่งมั่นทุ่มเทและก็ปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหลฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันจนปรากฏเป็นผลงานที่เชิดชูศักดิ์ศรีของเหล่าทหารราบแสดงให้ถึงการอุทิศตนนะครับในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วก็ได้สร้างผลงานอันเป็นคุณประโยชน์นะครับให้กับหน่วยแล้วก็ของกองทัพบกเป็นอย่างมากครับ
2: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะทางสถานีของเราค่ะก็มีรายงานพิเศษนะคะเกี่ยวกับวันทหารราบค่ะขอเชิญชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นี่คือเสียงของผู้โบราณเพื่อเข้ามาทัก
0: ทหารราบสมญาราชินีแห่งสนามรบทหารราบเป็นเหล่าทหารแนวหน้าที่ประจันบานกับข้าศึกในทุกสภาพภูมิประเทศมีความองอาจสง่างามในทุกสมรภูมิรบเป็นหน่วยรบหลักของกองทัพบกและเป็นเหล่าทหารเหล่าแรกในประวัติศาสตร์สมัยโบราณคุณลักษณะสำคัญของทหารราบคือการรบภาคพื้นดินซึ่งสามารถส่งกำลังรบเข้าพื้นที่ได้ในทุกมิติทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเมื่อยานพาหนะไม่สามารถเข้าถึงมีความโดดเด่นในการเข้าตียึดครองหรือตั้งรับในพื้นที่ต่างๆและเป็นกำลังพลที่มีจำนวนมากที่สุดในกองทัพเน้นการใช้อาวุธประจำกายเข้าทำลายข้าศึกจนถึงการต่อสู้ในระยะประชิดตัวแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการทหารจะมีความก้าวหน้าไปมากหากแต่ทหารราบยังคงเป็นเหล่าทหารที่จำเป็นในการปฏิบัติการรบทุกสมรภูมิซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากเหล่าอื่นด้วยโดยทหารราบจะเป็นผู้ประกาศชัยชนะขั้นสุดท้ายของการรบจนได้รับสมญานามที่น่าภาคภูมิใจว่าราชินีแห่งสนามรบและเหตุแห่งการกำหนดให้วันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันทหารราบนั้นมีที่มาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นวันครบรอบวันสำคัญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่กองพันทหารราบในรศ.111หรือปีพุทธศักราช2436จำนวน5กองพันและนับเป็นครั้งแรกที่กองทหารไทยได้รับพระราชทานธงประจำกองปัจจุบันตามโครงสร้างการจัดหน่วยกองทัพบกในส่วนของกำลังรบได้บรรจุโดยระดับกองพลทหารราบทุกกองทัพภาคทั่วประเทศจำนวน10กองพลแบ่งออกเป็นภาคกลางกองทัพภาคที่1จำนวน4กองพลคือกองพลที่1รักษาพระองค์ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ตั้งอยู่ที่ค่ายพรหมโยธีจังหวัดปราจีนบุรีกองพลทหารราบที่9ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีและกองพลทหารราบที่11จังหวัดฉะเชิงเทราภาคตะวันออกเฉียงเหนือกองทัพภาคที่2จำนวน2กองพลคือ กองพลทหารราบที่3ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและกองพลทหารราบที่6ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจังหวัด101ภาคเหนือกองทัพภาคที่3จำนวน2กองพลคือกองพลทหารราบที่4ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกและกองพลทหารราบที่7ตั้งอยู่ที่ค่ายขุนเณรจังหวัดเชียงใหม่และภาคใต้กองทัพภาคที่4จำนวน2กองพลคือกองพลทหารราบที่5ตั้งอยู่ที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรจังหวัดนครศรีธรรมราชและกองพลทหารราบที่15ตั้งอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้ยังมีหน่วยสนับสนุนด้านการฝึกและการศึกษานั่นคือศูนย์การทหารราบตั้งอยู่ที่ค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นบ้านของเหล่าทหารราบรวมถึงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่หล่อหลอมและสร้างกำลังพลของเหล่าทหารราบเพื่อให้มีคุณลักษณะตรงตามที่กองทัพบกต้องการดังวิสัยทัศน์ที่ว่าสร้างองค์ความรู้ผู้คุณธรรมสร้างผู้นำทางทหารวิทยาการทันสมัยมีวิสัยทัศน์โดยมีสัญลักษณ์ประจำเหล่าทหารราบเป็นลูกปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุนสื่อถึงการปฏิบัติการเข้ายึดครองพื้นที่และการทำลายข้าศึกโดยการใช้อำนาจจากการยิงจากอาวุธประจำกายซึ่งนับเป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นกำลังสำคัญเพื่อป้องกันประเทศและรักษาอธิปไตยของชาติไทยต่อไปข้าคือทหารราบถือปืนติดดาบปราบอาริรัน24กันยายนวันทหารราบ
2: ค่ะขอบคุณคุณณัฐามากๆเลยนะคะที่ได้ผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมาให้เราได้รับชมรับฟังกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการพยากรณ์อากาศว่าวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะรวมไปถึงภาคตะวันออกเนี่ยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยสำหรับภาคใต้เองมีฝนตกหนักค่ะบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมกันด้วยนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางนะคะที่มีปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจเกิดน้ําท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
1: นะครับก็สืบเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับบริเวณประเทศกัมพูชาก็จะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและก็ภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับมีกำลังอ่อนลงครับ
2: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในส่วนของเรือเล็กค่ะบริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะ
1: นะครับก็ทางรัฐบาลก็มีการประชุมนะครับสั่งการนะครับโดยเมื่อวานนี้มีการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะครับโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เป็นประธานประชุมนะครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็คณะทำงานโดยที่ประชุมนะครับได้เน้นการเฝ้าระวังนะครับการแจ้งเตือนและก็ติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศรวมถึงการบริหารจัดการน้ำนะครับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็การเตรียมความพร้อมในพื้นที่ที่เสี่ยงโดยมีข้อสั่งการสำคัญนะครับ8ประเด็นด้วยกันครับ
2: ค่ะข้อแรกนะคะนั่นก็คือการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มประสานข้อมูลปริมาณน้ำและทิศทางมวลน้ำพร้อมบริหารการเปิดปิดประตูระบายน้ำอย่างเหมาะสมค่ะข้อที่2นั่นก็คือแจ้งเตือนประชาชนให้รวดเร็วนะคะแล้วก็แม่นยำโดยเป็นการใช้เซลล์บอดแคสต์และทุกช่องทางพร้อมกับคำแนะนำที่ประชาชนปฏิบัติได้ทันทีด้วยข้อที่3เตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเตรียมเฮลิคอปเตอร์ KA-32 สำหรับภารกิจช่วยเหลือและอพยพค่ะข้อที่4เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะขออภัยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันและเชิงเขาพร้อมเตรียมแผนอพยพค่ะ
1: ข้อที่5นะครับให้เข้มงวดพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เสี่ยงภัยโดยอาจจะปิดกั้นพื้นที่แล้วก็ห้ามเข้าพื้นที่นะครับเมื่อมีความเสี่ยงข้อที่6นะครับเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็บริการด้านสาธารณสุขข้อที่7นะครับเมื่อเกิดภัยก็ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกแล้วก็ข้อที่8นะครับเตรียมแผนฟื้นฟูและเยียวยานะครับเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนะครับซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเกือบทุกจังหวัดนะครับเข้าร่วมประชุมครับ
2: ค่ะโดยทางด้านของสระบุรีเองนะคะก็เร่งเตรียมพร้อมโดยสำนักงานปภ.จังหวัดสระบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังสถานการณ์ค่ะโดยทางด้านของนายสุรพันธ์ศิลปสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กอำเภอหนองแซงและอำเภอเมืองสระบุรีนะคะพร้อมกับมีการกำชับไปถึงนายอำเภอเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงระหว่างวันที่23-27กันยายนนี้ค่ะให้มีการประสานหน่วยทหารด้วยเมื่อจำเป็นแล้วก็เร่งสำรวจพื้นที่จัดทำแผนที่เส้นทางน้ำระหว่างอำเภอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและบริหารจัดการสถานการณ์อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: นะครับกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับจึงมีการสั่งการและก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่นะครับให้เร่งติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับเริ่มที่ผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่16นะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่16ได้เป็นประธานนะครับในการตรวจสภาพความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลฐานบกที่16ซึ่งการตรวจความพร้อมในครั้งนี้นะครับหน่วยก็ได้บูรณาการแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์และเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆให้มีความพร้อมสูงสุดเพื่อเตรียมรับมือแล้วก็สามารถที่จะเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัตินะครับหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกรูปแบบครับ
2: ค่ะทางด้านของกรมทหารราบที่6นะคะก็จัดกำลังพลจำนวน30นายนะคะดำเนินการซักซ้อมการตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็เตรียมการรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31นะคะก็จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน15นายและยุทโธปกรณ์นะคะลงพื้นที่รับผิดชอบอำเภอลาดยาวค่ะเข้าพบทางด้านของปลัดอำเภอลาดยาวเพื่อที่จะประสานหน่วยงานราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่หมู่ที่4และหมู่ที่5ตำบลหนองนมวัวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยได้ดำเนินการกอกกระสอบทรายจำนวน600กระสอบค่ะเพื่อป้องกันนะคะน้ำทะลักแล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงและมอบสิ่งของน้ำดื่มสำหรับใช้อุปโภคและที่ใช้บริโภคให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ไหมเมื่อคืนที่ตกหนักเลยครับนอนฟังเส
1: ีย
0: งฝนเพลินนะครับมาช่วงนี้นะครับมาดูกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตนะครับตามโครงการ10ล้านหยดทศวรรษทศมินเพื่อถวายเป็นพระกุศลนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ10ปีโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทานภาค3นะครับก็ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม4กิจกรรมด้วยกันได้ปริมาณโลหิตนะครับจำนวน 6,900 ซีซีนะครับโดยมีศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทานของกองพลฐานราบที่4โดยกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่14ก็ได้บริจาคโลหิตนะครับช่วยเหลือนางสาวกรวิกาตองเตนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้บริปริมาณโลหิตนะครับ 1,844 ครับ
1: ค่ะทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่4นะคะโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4ค่ะบริจาคโลหิตช่วยเหลือนายวรพจน์ทรงวิเศษนะคะที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ปริมาณโลหิตค่ะจำนวน900ซีซีด้วยกันทางด้านของจิตอาสาของหน่วยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่7นะคะก็บริจาคโลหิตช่วยเหลือนายภูเบศพวงแก้วค่ะที่สภากาชาดบริจาคโลหิตแห่งที่10นะคะจังหวัดเชียงใหม่ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 3,150 ซีซีด้วยกันและทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37บริจาคโลหิตให้กับศูนย์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สภากาชาดไทยทวียนสาขาแม่กอนอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้ปริมาณโลหิตจำนวน 1,050 ซีซีค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสากันบ้างนะครับทางด้านพันเอกหญิงลุสราวรพัทราธรนะครับรองโฆษกกระทรวงกลาโหมได้แถลงนะครับว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้รับทราบถึงความคืบหน้านะครับของการรับสมัครพลทหารอาสาซึ่งเปิดมาตั้งแต่วันที่10กันยายนนะครับจนกระทั่งถึงวันที่23กันยายนนะครับรวม13วันคาดว่ายอดผู้สมัครนะครับก็ประมาณ 10,000 คนเพราะว่าเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับก็มีการรายงานยอดเข้ามาเป็นตัวเลขก็คือ 9,607 คนแล้วนะครับซึ่งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้สร้างการรับรู้และก็ประชาสัมพันธ์โดยโครงการดังกล่าวนะครับจะสิ้นสุดวันรับสมัครก็คือ24มกราคม2570โดยจะทำการคัดเลือกทั้งหมด4ครั้งตั้งเป้าของการรับสมัครไว้นะครับก็คือ 25,000 คนพร้อมกับย้ำนะครับ4โอกาสที่จะได้มอบให้กับผู้เข้าสมัครเป็นพลทหารอาสาได้แก่ค่าตอบแทนนะครับประกอบด้วยเงินเดือนนะครับ 12,290 บาทเมื่อรวมกับเบี้ยเลี้ยง96บาทต่อวันรวมแล้วก็ประมาณ 15,000 บาทนอกจากนั้นนะครับก็ยังให้โอกาสฝึกในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาทักษะอาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการทำ MOU ร่วมกันค่ะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและทักษะวิชาชีพนะคะสร้างทางเลือกในอนาคตของตัวเองทั้งนี้ในสัญญาจ้าง4ปีค่ะยังสร้างโอกาสในการเข้ารับราชการในตำแหน่งใน10ทหารของทุกเหล่าทัพด้วยนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงค่ะในการเข้าเป็นใน10เนี่ยจะต้องมาจากพลทหารอาสา 100% เพราะจะได้คนที่มีใจมีความชอบมีความรักในอาชีพและได้คนที่มีศักยภาพในกรณีที่ไม่ได้รับราชการทหารต่อนะคะแต่เมื่อได้ฝึกทหารและวิชาชีพก็จะได้โอกาสจ้างงานจากเอกชนด้วยค่ะ
0: พร้อมกันนั้นนะครับยังมีโอกาสในการทำงานภาครัฐอื่นๆนะครับที่จะเปิดรับพลทหารอาสาโดยมีโควต้าแล้วก็มีคะแนนพิเศษนะครับทั้งกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจแล้วก็ภายใต้สัญญาจ้าง4ปีก็มีสิทธิ์นะครับในการที่จะลาออกได้นะครับเมื่ออยู่ในราชการครบ2ปีโดยไม่เสียสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นการเปิดทางเลือกอนาคตนะครับให้กับผู้สมัครทั้งนี้นะครับกระทรวงกลาโหมก็จะจัดงานคิกออฟโครงการดังกล่าวนะครับโดยจะร่วมกับกระทรวงดีอีองค์กรภาครัฐสายอาชีพและก็การศึกษาคาดว่าจะใช้พื้นที่สยามสแควร์นะครับในการเปิดตัวโครงการดังกล่าวครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่การเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพันปีหลวงกันบ้างนะคะโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำโดยพลตรีเอกนัทนาคเหล็กเลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะสถานีโทรทัศน์ไทย PBS กรมศิลปากรสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามสถานีตำรวจนครบาลพระบรมมหาราชวังดำเนินการสำรวจพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อกำหนดจุดติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดและจุดถ่ายภาพของสื่อมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ช่วงซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีค่ะ
0: นะครับแล้วก็ที่จังหวัดตราดนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมออกแบบแล้วก็จัดทำดอกไม้จันทร์นะครับจุดตัวอย่างระดับจังหวัดสำหรับงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับโดยได้จัดที่ศูนย์ประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราดซึ่งสำนักงานพัฒนาสังพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เครือข่ายประชาชนได้เข้าร่วมพร้อมกับสาธิตนะครับในการจัดทำดอกไม้จันทร์กฤษณาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดตราดทางนี้ก็เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้แล้วก็เป็นต้นแบบนะครับให้กับผู้ที่เข้าร่วมได้นำไปขยายผลนะครับในการจัดทำดอกไม้จันทร์ในหน่วยงานสถานศึกษาองค์กรและชุมชนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนนะครับที่จะร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ต่อไปครับ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรทางด้านของนายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กปฐมวัยยากจนตามโครงการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยให้แก่เด็กและแม่ประจำปี2569โดยมีทางด้านของนางนันทพรสอนศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรและรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรรวมไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมส่งมอบความห่วงใยและกำลังใจแก่กลุ่มเปราะบางอย่างอบอุ่นและใกล้ชิดค่ะ
0: ครับโดยกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นการขับเคลื่อนนะครับตามนโยบายสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยภายใต้มาตรฐานก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเพื่อเป็นการส่งเสริมรากฐานนะครับสุขอนามัยและก็โภชนาการที่ดีแก่แม่และเด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัยโดยทางหน่วยนะครับก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายเป็นพระสนนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยการดำเนินงานนะครับก็เรียกว่าชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธรนะครับได้ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับได้เรียกว่าได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรครับ
1: ค่ะซึ่งการส่งมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะก็จะมีกลุ่มเป้าหมาย3พื้นที่ด้วยกันก็จะมี3อำเภอค่ะก็คืออำเภอไทยเจริญอำเภอกุดชุมและอำเภอเลิงนกทารวมจำนวน16ครอบครัวซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมก็ถือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยิ้มนะคะมีรอยยิ้ม
0: ก็คือทางรัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือดูแล
1: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลด้านสุขภาพคุณภาพชีวิตนะครับของเด็กและก็เยาวชนต่อไปครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาทรัมป์ต้อนรับที่สนามบินเชื่อมั่นจีนสหรัฐสามารถหาแนวทางที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยตนเองถึงบันไดเครื่องบินที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูใกล้กรุงวอชิงตันเริ่มด้วยการเยือนสหรัฐเป็นเวลา3วันมีพิธีต้อนรับที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีวงบริดุริยางทหารบรรเลงเพลงของทั้ง2ประเทศและเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 บินเหนือพื้นที่พิธีซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาที่ผู้นำสหรัฐเดินทางมาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยตนเองถึงสนามบินเพราะโดยปกติผู้นำสหรัฐจะรออยู่ที่ทำเนียบขาวเป็นธรรมเนียมโดยทรัมป์กล่าวว่าการต้อนรับครั้งนี้เป็นไปด้วยดีแม้ก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงไม่ได้ให้การต้อนรับเขาที่สนามบินด้วยตนเองระหว่างการเดินทางเยือนปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านสีจิ้นผิงกล่าวว่าจีนและสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าเป็นคู่แข่งพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะประสบความสำเร็จจากความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้สดถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจีเร่งแก้ปัญหาสแกมเมอร์และทุนเทาหลังประชาชนยังเสียหายต่อเนื่องคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายกรจติกวณิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้3สดด้วยวาจาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสแกมเมอร์และทุนเทาหลังเคยตั้งกระทู้ในประเด็นนี้เมื่อประมาณ4เดือนก่อนแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนขณะที่ประชาชนยังได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องโดยนายกรอ้างข้อมูลตำรวจไซเบอร์โดยระบุว่ามีประชาชนแจ้งความคดีถูกหลอกลวงทางสแกมเมอร์แล้วประมาณ1,300,000คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า120,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่ากระบวนการฟอกเงินของสแกมเมอร์ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบเศรษฐกิจไทยได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนไทยจึงต้องเร่งตรวจสอบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงกรณีที่สหรัฐเตรียมบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลและนิติบุคคลรวม28รายโดยมีคนไทยอยู่ในรายชื่อ1รายซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโดยระบุว่าหากสหรัฐขอความร่วมมือมายังประเทศไทยรัฐบาลจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนและให้ความร่วมมืออย่างไรโดยนายกรยังถามถึงการทำงานของกรต.โดยเฉพาะการแก้ปัญหาทุนเก่าและการฟอกเงินในตลาดทุนรวมถึงการคัดเลือกประธานกรต.คนใหม่โดยตั้งข้อสังเกตว่าหากผู้สมัครมีประวัติเกี่ยวข้องกับการลงนาม MOU กับกลุ่มทุนที่ถูกตั้งข้อสงสัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมอย่างไรโดยย้ำว่าการคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งสำคัญในกรต.ต้องพิจารณาประวัติการปฏิบัติหน้าที่และประเด็นผลประโยชน์ซับซ้อนอย่างรอบคอบนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: DSI ส่งสำนวน Forex ให้อัยการพิเศษพ่วงฟิล์มรัฐภูมิและภาวุฒินักการเมืองกับผู้ต้องหารวม34รายทั้ง2คนมั่นใจพยานหลักฐานพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำสำนวนคดีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน17ลัง102แฟ้มกว่า 40,000 พันส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษโดยมีผู้ต้องหา34รายเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคลอีก24รายพร้อมมีความเห็นสั่งฟ้องหลายข้อหาทั้งร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและร่วมกันฟอกเงินในจำนวนนี้มีนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มและนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยฟิล์มรัฐภูมิและนายภาวุฒิเดินทางมาพร้อมทนายเข้าพบเจ้าหน้าที่ DSI โดยฟิล์มรัฐภูมิยืนยันไม่กังวลเพราะส่งพยานหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ไปแล้วและพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่ขณะที่นายภาวุฒิมั่นใจและยืนยันไม่ได้ให้บริการฟอร์เรสหรือหลอกลวงประชาชนส่วนประเด็นเส้นทางการเงิน28ล้านบาทที่เชื่อมโยงกับนายภาวุฒิเจ้าตัวยืนยันมีคำตอบและหลักฐานอยู่ในสำนวนพร้อมระบุว่าการเทรดทองคำกับบริษัท QRS Global เป็นการซื้อขายตามปกติและมั่นใจว่าไม่ได้กระทำความผิดโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของพนักงานอัยการต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
9: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
10: Beautiful Music
9: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันชวนอะไรหน่อยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
0: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างนะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
2: มังไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กแกถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งๆว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอาผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบัดด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกๆขอไปเลยคงสิจะได้ไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงนะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันแข็งนี่วางกองผักบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้เลยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
2: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่รีบบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5

5เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: อยู่ไหมเนี่ยฉันจะคอมเพลย์ประธานธนาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ี่ตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้หรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ้ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้ามา
1: อ่ะมามามามารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบเนี่ยคิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยไว้รู้สิ่งหล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดเนี่ยได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาลูกเรือที่อับปางกลางทะเลและศาลสั่งประหารชีวิต4จำเลยคดีลอบวางระเบิดพื้นที่อำเภอสายบุรีสักครู่มาติดตามค่ะ
7: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: ศาลสั่งลงโทษประหารชีวิตกลุ่มก่อความรุนแรง4รายร่วมกันลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทำให้ประชาชนเสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ3นายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
10: กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยว่าศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15เมษายน2565ซึ่งส่งผลให้นายนาวีประมลเสียชีวิตและยังมีการลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจนทำให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง3นายโดยคดีนี้มีจำเลยถูกฟ้องร้องในหลายข้อหาหนักทั้งความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีจำเลย4รายได้ร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้จริงศาลจึงมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้ง4รายแต่เนื่องจากจำเลยทั้ง4ให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงและกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้ง4รายสถานเดียวและให้อยู่ระหว่างการควบคุมเพื่อขังจำเลยไว้ในระหว่างอุทธรณ์ต่อไปทั้งหมดรับขันธวินหุรายงานค่ะ
9: ไปต่อที่กองทัพเรือเร่งค้นหาลูกเรือสกาญจนาวารี888ไม่พบผู้ติดค้างในซากเรือพร้อมขยายพื้นที่ค้นหาตามกระแสน้ำคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
11: พลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสกาญจนาวารี888ว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่23กันยายน2569ทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือตรวจการใกล้ฝั่งต่อ112พร้อมทีมนักประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการทีมกู้ภัยทางน้ำของมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบและนักดำน้ำอาสากู้ภัยเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาลูกเรือที่เหลือเมื่อเดินทางถึงพื้นที่ทีมนักประดาน้ำได้ลงสำรวจภายในตัวเรือประมงที่อับปางรวมทั้งตรวจค้นบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดผลการตรวจไม่พบผู้ติดค้างอยู่ภายในตัวเรืออย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าลูกเรือที่เหลืออาจจะลอยออกไปจากจุดเกิดเหตุตามทิศทางของกระแสลมและกระแสน้ำทัพเรือภาคที่1จึงได้ส่งอากาศยานขึ้นบินค้นหาในพื้นที่ที่กำหนดตามข้อมูลวิเคราะห์จากระบบซาแมปของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนซึ่งให้ข้อมูลตำบลที่เกิดเหตุกระแสลมกระแสน้ำและระยะเวลาที่ผ่านไปเพื่อคาดการทิศทางการลอยและกำหนดพื้นที่ค้นหาให้ครอบคลุมมากที่สุดพร้อมกันนี้ได้ประสานเครือข่ายเรือประมงและเรือต่างๆที่ปฏิบัติงานอยู่ในทะเลให้ร่วมเฝ้าตรวจและช่วยค้นหาหากพบเห็นวัตถุบุคคลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องขอให้แจ้งหน่วยงานของกองทัพเรือหรือสอนชนโดยทันทีณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
8: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: ร้านกำนันมานะ
5: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
5: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อ

0: ออกกำลังสสสขอสนับสนุน
1: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
4: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของท่านพ่อลีธรรมทโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมสามารถจะอธิบายข้ออัดข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่กิเลสเพียงหยาบหยาบอันเป็นคู่ปรับแห่งศีลแค่นี้ยังละกันไม่ค่อยจะออกนี้เป็นเพราะขาดความสมบูรณ์แห่งศีลสมาธิปัญญากระมังจึงได้เป็นอย่างนี้ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือกเปลือกสมาธิก็คงเป็นสมาธิอย่างเปื้อนเปรอะปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือนเคลือบเอาเสมอเหมือนดวงกระจกที่ทาด้วยประหลอดฉะนั้นจึงไม่สามารถเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้ตกอยู่ในลักษณะมีดที่คมนอกฝักคือฉลาดในเชิงพูดเชิงคิดแต่ดวงจิตไม่มีสมาธินี้เรียกว่าคมนอกฝัก

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไขร้อยคนเสพร้อยคนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: งสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
1: แล้วมันจะไปสนใจทำไมเพื่อนลิลีไม่โถมไปไอ้พงนี่ไม่คบก็ไปคบคงอื่นสิ
0: ถ้าคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
1: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งงมากมากอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าพูดเสพทุกผู้ป่วยมันรักษาทั้งร้ายพอหายแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีขายคบนะเลี้ยวมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมันเสพยาโอ้ทีนี้ล่ะก็แย่ไปกังยาย
0: พูดอะไรอย่างนั้นแปะถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
2: นายแม่ไอ้พูดอยู่ไหน
1: ผู้ยายเอะอะมาเลยพักก่อนพักก่อนใจเย็นเองทอดทอดพูดตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ยายจะเอามะกรูดมีหลังบ้านเต็มเลย
0: นี่นายมะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันผู้ใหญ
2: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละท่านไปคุยกับผอ.โรงเรียนมาแล้ว
0: แล้วหรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้คุดมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
1: ผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเหล็กๆร้าย
2: ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาสร้างเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือน
3: โอ้ใช่ใช่ใช่ผอ.นี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเนี่ย
1: แล้วเพื่อนไอ้พุ่งมังว่างไงกันบ้างอะ
2: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
1: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอะ
0: ทำไมอะแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยนะอะแปะ
1: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปเถอะไปเถอะมัวแต่พุกเรื่องยังอยู่นั่งแหละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเรียนมันคิดมากพังจะเป็นเรื่องงังจะเข้าผู้ใหญ่อีกนะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดคำว่าเพื่อนยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆคนหากเพื่อนพลาดพลั้งเราควรช่วยเหลือให้กำลังใจไม่รังเกียจไม่ดูถูกให้โอกาสให้การยอมรับให้เขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมเราได้หากทำได้อย่างนี้เราจะสามารถช่วยเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งกลับคืนมาและยังเป็นพลังในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
7: เรารัก
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาเจาะจมูกเหม็นจะตาย
13: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สสพักประชาชนตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลังประชาชนและเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายพร้อมตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนและขอรัฐบาลชี้แจงแนวทางแก้ปัญหาให้ชัดเจนคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลังประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังเกิดความสับสนต่อแนวทางของรัฐบาลโดยนายจรยุทธกล่าวว่าตั้งแต่ปี2566รัฐบาลมีมาตรการควบคุมอาวุธปืนหลายด้านรวมถึงการระงับการนำเข้าอาวุธปืนแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่าอาวุธปืนที่นำมาใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นปืนเถื่อนปืนดัดแปลงหรือปืนที่ไม่ได้อยู่ในระบบจึงต้องการให้รัฐบาลชี้แจงข้อมูลว่าอาวุธปืนที่ถูกนำไปใช้ก่อเหตุเป็นประเภทใดและมาตรการที่ออกมาส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรโดยเฉพาะร้านค้าอาวุธปืนนักกีฬายิงปืนสนามยิงปืนตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ผู้ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมยกกรณีตำรวจทางหลวงจับคุมอาวุธปืนของทหารพรานที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนถึงความไม่ชัดเจนในการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเตรียมออกพระราชกำหนดแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนโดยนายจรยุทธตั้งคำถามว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนถึงขั้นต้องออกเป็นพระราชกำหนดหรือไม่และหากเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่แล้วจะสามารถบังคับใช้ได้จริงเมื่อใดเพราะยังต้องจัดทำกฎระเบียบฐานข้อมูลและเตรียมความพร้อมของบุคลากรพร้อมย้ำว่าการควบคุมปืนเถื่อนเป็นเรื่องสำคัญแต่การออกมาตรการที่กระทบต่อประชาชนต้องมีความชัดเจนพร้อมให้รัฐบาลชี้แจงและรับผิดชอบต่อประชาชนนี่เป็นวันชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: รองโฆษกรัฐบาลโต้พิสารปมภาษีสหรัฐชี้อย่านำตัวเลข 12.5% ที่เป็นการเรียกเก็บภาษีจากภาคแรงงานบังคับมาสรุปภาพรวมทั้งหมดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกรัฐบาลกล่าวถึงกรณีที่นายพิสารมานวพัฒน์อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐแสดงความคิดความเห็นหากผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทำให้สินค้าไทยต้องเผชิญภาษีสูงกว่า 12.5% จะทำให้ไทยเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านและกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันโดยนางสาวลลิดาระบุว่าการเปรียบเทียบอัตราภาษีของสหรัฐระหว่างไทยกับประเทศอื่นจำเป็นจะต้องพิจารณาข้อมูลและกระบวนการทั้งหมดไม่ควรนำตัวเลขการไต่สวนเพียงกรณีเดียวมาสรุปเป็นอัตราสุดท้ายหากจะเปรียบเทียบภาษีสหรัฐระหว่างไทยกับประเทศอื่นผู้วิจารณ์ก็ควรที่จะทำความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดให้ครบถ้วนไม่ใช่นำเพียงตัวเลขเดียวมาสรุปแล้วทำให้ประชาชนเข้าใจคาดเคลื่อนเพราะว่า 12.5% ที่กำลังพูดถึงกันนั้นเป็นผลมาจากเซ็กชั่น 301 กรณีแรงงานบังคับเพียงส่วนเดียวยังไม่ใช่อัตราภาษีรวมสุดท้ายที่ใช้เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศได้อย่างไรก็ตามมาตรการภายใต้มาตรา 301 ที่ต้องนำมาพิจารณามี2ประเด็นคือการไต่สวนเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับและการไต่สวนเรื่องกำลังผลิตและการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างขณะที่บางประเทศอยู่ภายใต้การไต่สวนมากกว่านั้นซึ่งอัตรา 12.5% ที่ไทยได้รับในกรณีแรงงานบังคับจึงเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศได้อัตรา 10% โดยมีปัจจัยจากการผูกพันภายใต้ ART กับสหรัฐซึ่งประเทศเหล่านี้ก็ต้องเผชิญกับผลกระบวนการเซ็กชั่น301ในประเด็นนี้เช่นเดียวกันยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: คุณกำลัง
10: ร้านกำนันมานะ081 808
1: 8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล 5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วแล้วก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาคำว่าบริสุทธิ์กายวาจาใจในทางธรรมความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดแม้นจะอาบน้ำวันละพันครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์กายผู้ที่จะบริสุทธิ์กายได้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ผู้บริสุทธิ์วาจาทรงเปรียบเทียบว่าแม้นจะแปรงฟันวันละพันครั้งอมยาฆ่าเชื้อวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีวาจาบริสุทธิ์ผู้ที่มีวาจาบริสุทธิ์ได้จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดผู้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่คิดผิดทำนองคลองธรรมการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าจะให้ได้ผลบุญมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำแล้วบุญไม่หกไม่ตกหล่นผู้ถวายทานและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นก่อนการถวายทานแต่ละครั้งถ้าจัดเป็นพิธีก็จะมีผู้มากล่าวนำให้ใจของเราน้อมไปในบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้บุญเกิดขึ้นในใจก่อนการถวายทานครั้นพระท่านรับแล้วและกล่าวอนุโมทนาบุญบุญกุศลก็จะยิ่งเกิดทับทวีขึ้นอีกพระอยู่วัดท่านย่อมสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามพระวินัยเราอยู่บ้านควรหมั่นตรึกเพื่อสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ทุกครั้งค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกระทรวงพลังงานยันปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศมีเพียงพอแม้ราคาตลาดโลกยังผันผวนหนักสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
1: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กระทรวงพลังงานยันปริมาณน้ำมันดีเซลในประเทศมีเพียงพอแม้ราคาตลาดโลกผันผวนหนักวอนใช้ B20 ลดการนำเข้าคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายวีรพัฒน์เกษมฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่กำลังประสบปัญหาความผันผวนอย่างหนักโดยยืนยันว่าปริมาณน้ำมันดีเซลสำรองภายในประเทศยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจอย่างแน่นอนสำหรับสาเหตุหลักของความผันผวนมาจากสหรัฐอาจยกเลิกการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังราคาปรับตัวสูงขึ้นและรัสเซียมีแนวโน้มที่จะห้ามผู้ผลิตส่งออกน้ำมันดีเซลออกไปอีกหนึ่งเดือนตลอดจนภาวะอุปทานน้ำมันดีเซลที่ตึงตัวขึ้นจากกำลังการกลั่นและปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกที่ลดลงทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทางนี้กระทรวงพลังงานระบุถึงแนวทางการบรรเทาปัญหาราคาน้ำมันที่ผันผวนอาทิการใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาดูแลและควบคุมราคาการลดราคาหน้าโรงกลั่นส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือกอย่าง B20 รวมถึงให้ประชาชนเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและร่วมกันประหยัดพลังงานณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: ระดับน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยใน4อำเภอของจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรกระทบแล้ว3อำเภอรวม115ครัวเรือนขณะที่ปภ.เตรียมเรือและรถกู้ภัยรับมือพื้นที่เสี่ยงคุณพลรพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ผ่านจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทองเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30 เซนติเมตรหลังเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่6เมตร92เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตรส่วนแม่น้ำน้อยที่ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญอยู่ที่4เมตร27เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง73เซนติเมตรขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอได้แก่ป่าโมกวิเศษชัยชาญและชายโยรวม3ตำบล10หมู่บ้าน115ครัวเรือนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีเตรียมรถกู้ภัยรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือหลายประเภทเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วส่วนประตูระบายน้ำปากคลองบางแก้วตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองอ่างทองยังคงระบายน้ำออกทางด้านท้ายในอัตรา5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตือนประชาชนบริเวณประตูระบายน้ำให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ไปต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีที่มีมวลน้ำจากแควหนุมานและแควพระโป่งจังหวัดสระแก้วไหลมาสมทบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ที่ชุมชนตลาดเก่าถูกน้ำท่วมสูงเฉลี่ยกว่า1เมตรไปแล้วยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านต้องใช้เรือท้องแบนเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกเท่านั้นส่วนที่บริเวณชุมชนโรงสีไปรษณีย์ในพื้นที่เทศบาลตำบลกบินที่เป็นพื้นที่ต่ำเริ่มมีมวลน้ำไหลเข้าบริเวณบ้านพักอาศัยและเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนทางปลัดอำเภอกบินบุรีได้นำเจ้าหน้าที่อส.ลงพื้นที่ช่วยขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงนอกจากนั้นในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลกบินที่อยู่ติดกับแควพระปงพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกริมน้ำได้ถูกน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่สูงเฉลี่ย20เซนติเมตรรวมทั้งนาข้าวของเกษตรกรถูกน้ำท่วมต้นข้าวเป็นพื้นที่บริเวณกว้างมากขึ้น
6: ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เป็นไปได้เช่นเดินวันละ30นาทีหรือออกกำลังกายสัปดาห์ละ3วันจะช่วยสร้างกำลังใจและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่าย

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้า
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
2: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
3: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทย

0: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ระบบวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถ300เพ
4: ื่อคุณเลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เนเน่รอยัลหรือแพรรัติการอำลอยสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ทางช่อง NBC สหรัฐอเมริกาถือเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ได้ขณะเจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกฉันมีความสุขมากๆอยากขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนและมอบความรักให้ฉันมาตลอดด้านนายกรัฐมนตรีร่วมยินดีเนเน่ลั่นเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกเผยรัฐบาลพร้อมเปิดพื้นที่ให้โอกาสส่งเสริมเด็กไทยพัฒนาขีดความสามารถปภ.เตือน4จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประสานกทม.ศูนย์ปภ.เขตเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะปภ.จังหวัดตราดส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อไร่เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลช้างทูนตำบลหนองบ่อนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางฝนถล่มปลวกแดงน้ำท่วมขังหลายจุดบางจุดน้ำสูงรถเล็กผ่านไม่ได้ฝนตกหนักน้ำป่าเขาตะแบกทะลักกัดเซาะถนนสายตรี9อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ขาดชำรุดเตือนประชาชนเลี่ยงเส้นทางน้ำเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่องวัดเก่าแก่เร่งเสริมแนวป้องกันวัดกษัตราธิราชวัดชัยวัฒนารามเหลือ30เซนติเมตรถึงตลิ่งชั้นนอกพระมั่นใจแนวกั้นมั่นคงแข็งแรงฝนที่ถล่มลงมาอย่างหนักในจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้หลายพื้นที่เกิดความเสียหายโดยเฉพาะกับพื้นที่อำเภอบ้านกรวดซึ่งเป็นอำเภอที่ชาวบ้านเคยอพยพการปะทะมาแล้ว2ครั้งฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดอธิบดีกรมชลลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสั่งรับมือฝนเพิ่มลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนปปช.เปิดเซฟธรรมนัสพร้อมคู่สมรส2คนรวย 1,160 ล้านแจ้งพึ่งซื้อนาฬิกาหรูริชาร์ดเมล13ล้านแจ็คเก็ตโครมฮาร์ดไนกี้ 480,000 สะสมกรุพระดังพรึบกรรมาธิการกฎหมายสภามีมติเสียงข้างมาก7-5ใช้อำนาจเรียกอนุทินณฤชาและมติเอกฉันท์เรียกอธิบดีมสว.เข้าแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่น8ตุลาคมนี้รัฐบาลยันให้อำนาจเต็มที่14นายอำเภอ3จังหวัดชายแดนใต้นำร่องขับเคลื่อนแก้ไขไฟใต้ทนายตั้มหวนคืนรัฐสภาในคราบยอดนักสืบเข้าให้ข้อมูลปัญหาโควต้าสลากกินแบ่งผู้พิการ DSI หอบสำนวน 40,000 แผ่นสั่งฟ้องป้อมพาวุธฟิล์มรัฐภูมิคดีฟอร์เร็กพร้อมพวกรวม34รายมูลค่าความเสียหายพันล้านบาทขณะทั้งคู่มาตามนัดมั่นใจไม่กังวลยันบริสุทธิ์ใจศาลสั่งประหารชีวิตโกธรลูกสมุนยิงดับสจ.โต้งปราจีนให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาทผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำกำลังฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนดินแดงรวบ53นักพนันพร้อมสั่ง4นายตำรวจสน.ดินแดงช่วยราชการสปก.บก.น.1ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงหนุ่มพม่าวิ่งราวทอง2บาทหนีไม่รอดถูกวินจักรยานยนต์ปากซอยอุดมสุข1ช่วยล็อกตัวไว้ได้พิพัฒน์ตั้งเป้าปี71เปลี่ยนรถเมย์ขสมกเป็น EV 100% จอถกคลังอุ้มค่าโดยสารกลุ่มรายได้น้อยนับถอยหลัง3วันกากบาทไม่ได้เลือกบอร์ดประกันสังคมต้องเขียน7เบอร์จำให้แม่นก่อนเข้าคูหา
4: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการ หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
1: Beautiful music Beautiful songs for you
6: SuchadRadio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
7: Beautiful Music

It's Hard to Say Goodbye to Yesterday ผลงานการขับร้องของวง Boys to Men บอยแบนด์ในแนว R&B ระดับตำนานจากฟิลาเดลเฟียของสหรัฐอเมริกาพวกเขาโดดเด่นมากนะครับด้วยการร้องประสานเสียงสไตล์อะคาเพลล่าแล้วก็การใช้น้ำเสียงสลับกันได้อย่างนุ่มนวลIt's Hard to Say Goodbye to Yesterday เป็นผลงานการประพันธ์ของ Freddie Perren กับ Christine Yarian ทีมแต่งเพลงระดับตำนานของ Motown Record ที่เคยแต่งเพลงฮิตในยุคแรกๆให้กับ The Jackson 5อย่าง I Want You Back, ABC และเพลง I Will Survive ที่โด่งดังของ Gloria Gaynor อีกด้วยครับBeautiful Music นำเพลง It's Hard to Say Goodbye to Yesterday มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพระหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569เพื่อเป็นการบอกเล่าถึงความรู้สึกอะไรอวรเมื่อรายการของเราจะต้องยุติลงในวันพุธที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับและเพลงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของการบอกลาอดีตบอกลาจากความทรงจำอันงดงามบอกลามิตรภาพบอกลาบุคคลอันเป็นที่รักที่จะต้องจากกันละความหมายหลักของเพลงก็คือการยอมรับความจริงว่าอดีตอันหวานชื่นนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วแม้การก้าวเดินต่อในอนาคตจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ความไม่แน่นอนแต่ก็เลือกที่จะต้องเก็บความทรงจำที่ดีเหล่านี้เอาไว้ในใจเสมอในเพลงนี้เองก็ยังมีคำและรูปประโยคที่น่าสนใจนำไปใช้ได้กับชีวิตจริงนะครับอย่าง The good times that made us laugh outweighed the bad outweighed มีน้ำหนักมากกว่าหรือสำคัญกว่าในประโยคนี้ The good times that made us laugh ช่วงเวลาที่ดีที่ทำให้เราหัวเราะกันได้นั้นมันมีมากกว่าช่วงเวลาร้ายๆหรือประโยคนี้ I thought we wouldget to see forever แต่ we would เขาจะย่อรูปเป็น we'd คือ we แล้วก็ apostrophe d นะครับฉันคิดว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปซึ่งก็จะมีคำมาเล่าต่อว่า but เวลาหรือการศึกษาหรืออะไรต่างๆที่ทำให้เราต้องแยกกันไปนะครับหรือประโยคนี้ I take the memories with me take something with me ในที่นี้เป็นการความทรงจำเหล่านั้นติดตัวไปเพลง It's Hard to Say Goodbye to Yesterday กลายเป็นเพลงแห่งการบอกลาประจำวัฒนธรรมของอเมริกานิยมใช้เปิดกันในงานรับปริญญางานพิธีจบการศึกษางานรำลึกถึงบุคคลสำคัญแล้วก็งานศพของบุคคลสำคัญเพลงนี้นะครับเป็นงานศิลปะที่สื่อถึงการก้าวผ่านช่วงเวลาและการเปลี่ยนผ่านของชีวิตได้อย่างส่งพลังก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องเพลงคุยกันเรื่องการอ่านจดหมาย Beautiful Music ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม

0: ้อมหน้าตาห้องหับแปลกกว่าที่เคยเห็นมากได้ลงไปดูในห้องเครื่องจักรและป้อมที่ดาดฟ้าและในเคบินทั่วดูดาดฟ้าเตี้ยแต่ห้องสบายช่องกระจกเปิดเหมือนหน้าต่างคงจะเย็นกว่าเรือธรรมดาเพราะมีที่เปิดแสงสว่างและลมเข้าได้มากมีคนถึงร้อยเศษดูมากกว่ารูปร่างที่จะจุได้เท่านั้นแล้วไปดูเรือใหญ่อีกลำหนึ่งชื่อแอนดิเมียมมีปืนใหญ่สองกระบอกดูบรรจุปืนเขาไม่ได้ใช้เครื่องจักรยกกระสุนเช่นแต่ก่อนใช้แรงมือส่งขึ้นมาจากท้องเรือแต่ง่ายเหมือนกันลำก่อนมีตอร์ปิโด6ดอกลำนี้มีตอร์ปิโดแลข่ายกั้นด้วยเดินดูตลอดลำเว้นแต่ไม่ได้ดูเครื่องจักรเพราะไม่ประหลาดเมื่อนั่งเล่นในเคบินและข้างท้ายแล้วกลับขึ้นบกเรือนี้จอดห่างหน้าเรือนไม่ถึง2เส้นข้างเรือนนี้มีตึกใหญ่อังกฤษซื้อไว้เป็นของแอดมิรัลตีคือกรมทหารเรือเหมือนกันแล้วขึ้นรถเหมือนแต่ก่อนมีมิสเตอร์กูลเป็นล่ามไปด้วยว่าภาษาไทยกันเรื่อยทีเดียวเที่ยวรถฉันเข้าใจว่าทั่วเมืองเพราะออกย่ำค่ำกลับทุ่มครึ่งแต่ต้องเข้าใจว่าเวลาย่ำค่ำนั้นเท่าบ่ายห้าโมงของเราทุ่มครึ่งนั้นพอเข้าใต้เข้าไฟเท่านั้นเมืองนี้เขาว่าเย่าเรือนทำอย่างฝรั่งเศสมากคือบางแห่งสูง6ชั้นลดลงมา5ชั้น4ชั้นโดยมาก2ชั้นมีน้อยหลังร้านตลาดทั้งปวงเป็นอย่างเมืองฝรั่งมีผลไม้ของสดมากของที่ขายตามร้านเป็นของฝรั่งทั้งนั้นเขาว่าร้านญี่ปุ่นเป็นดีกว่าทั้งหมดที่นี่ไม่มีอะไรนอกจากบรรทุกถ่านหาอะไรที่ทำในเมืองไม่มีสักสิ่งเดียวนอกจากที่มาแต่ไกโรตึกสูงเช่นนั้นทำมาด้วนเป็นผนังด้านกลองตันอยู่ชุมดูช่างไม่แล้วเสียจริงๆมีโรงพยาบาลทั้งของหลวงของราชและวัดหลายแห่งแต่บ้านชาวเมืองทำฝากระดานตั้งๆเป็นเรือนสองชั้นไม่มีหลังคามีแต่เพดานโยรวนเป็นอันมากตรงกันข้ามกับบ้านเราหลังคาของเราเป็นสำคัญแต่ข้างเขาหลังคาตามบุญตามกรรมเพราะมันไม่มีฝนจะรั่วได้การที่เที่ยวนี้อย่างฉันเป็นกิงไม่ได้ลงดูแห่งใดเมื่อยเต็มทีแต่คนอื่นไปเที่ยวซอกแซกกันลูกไปที่โฮเทลว่าสูงมากต้องขึ้นลิฟต์และว่าจัดไว้รับฉันด้วยมีช่างตัดผมพวกเราตัดกันหลายคนเขาว่าโฮเทลดีมากหน้าตาเมืองผิดกันกับสุเอซและอิสมาเอลมากยกเสียแต่แมลงวันมากกว่าเรื่องคนตาบอดชุมนั้นจริงคนที่นี่แต่งตัวน้ำเงินมากกว่าผู้หญิงเห็นน้อยแต่คลุมแลมีสันที่จมูกเต็มที่ฝรั่งมีทุกภาษาแต่กรีกมากกว่าชาติอื่นมีฝรั่งถึง 2,000 คนพักพระราชหัตถเลขาเอาไว้ต่อกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมยังมีจดหมายของพี่ดำรงตันธนาโชติที่เขียนเอามาให้หลายแผ่นเลยทีเดียวนะครับอย่างแผ่นที่2เนี่ยพี่ดำรงก็จะเขียนถึงรายการวิทยุที่ FM 89.5 วิทยุ1ปน.ซึ่งที่นี่ผมก็เคยไปจัดรายการเหมือนกันนะครับพี่ดำรงก่อนที่จะไปเรียนหนังสือก็เคยได้จัดอาทิตย์ละครั้งรายการชื่อฝันและความทรงจำก็จะเปิดเพลงของตัวเองบ้างเพลงอะไรต่างๆนานาเพราะว่าอาทิตย์ละ1ชั่วโมงเท่านั้นเองก็จะแนะนำเพลงที่อยู่ในอัลบั้มที่เขาไม่ได้เปิดกันในวิทยุอื่นๆเพราะในยุคนั้นก็เป็นยุคที่เรียกว่าเพลงละพันวันละเพลงเนาะเพลงไหนที่เขาอยากจะดันให้มันดังเขาก็จะบอกให้กับทางสถานีหรือรายการต่างๆนั้นเปิดกันพี่ดำรงเล่าให้ฟังว่าจะมีคุณพิชัยวาสนาส่งเป็นคนจัดรายการชวนไปฟังเพลงคลาสสิกอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายแล้วก็พูดถึงรายการเพลงคลาสสิกทางวิทยุจุฬา FM 101.5
1: ซึ่งรายการก็จะอยู่ช่วงเวลา22

2:00 น.ถึง 24:00 น.คือ16:00 น.ถึง 19:00 น.จัดมา60กว่าปีแล้วแต่พอมาถึงปี2567รายการก็ลดเวลาลงเหลือวันเสาร์วันเดียวที่มาออกอากาศแล้วก็มาออกอากาศตอน16:00 น.ถึง 18:00 น.ก็ช่วง14:00 น.ถึง 16:00 น.นี้จะเป็นรายการสุขกันทราของพี่แอดดลนีมณีดิษฐ์นะครับก็จะเปิดเพลงไทยสากลเพราะๆกันให้ฟังถึง2 ชั่วโมงเลยทีเดียวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่รู้ว่าพี่ดำรงเคยฟังบ้างหรือเปล่าและอีกรายการหนึ่งที่ดำเนินรายการโดยอาจารย์ตรีทิพย์กมลศิลป์ทางวิทยุจุฬา 101.5 FM แต่รายการนี้มีเพียงวันอาทิตย์7:30 ถึง 8:00 น.ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเปิดได้เพลงเดียวเล่าประวัตินิดนึงก็หมดแล้วมั้งครับเพลงคลาสสิกก็ส่วนใหญ่จะยาวรายการนี้ยังอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับเช้าวันอาทิตย์7:30 ถึง 8:00 น.ลองฟังดูที่ FM 101.5ทางจุฬาเขานะครับก็จัดมาแล้ว19 ปีพี่ดำรงได้แนะนำเพลงในยุค80มาหลายเพลงเลยทีเดียวเดี๋ยวผมขอทบยอดไปจัดในวันพระราชสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะเป็นการส่งท้ายรายการของเรานะครับแล้วก็มีแนะนำเพลงภาษาจีนเอาไว้ด้วยเดี๋ยวจะพยายามไปค้นนะครับเพื่อส่งท้ายรายการของเราให้ครบทุกรสเลยกราบขอบพระคุณพี่ดำรงตันธนาโชติมากนะครับที่เขียนข้อมูลแล้วก็แชร์ข้อมูลดีๆนี้มาให้กับ Beautiful Music และคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยครับอีก3เพลงที่จะเป็นการน้อมรำลึกแล้วก็กล่าวลากันนะครับเริ่มต้นกันที่ David Gates กับเพลง Goodbye Girl David Gates นี่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของวง Bread และตามด้วยเสียงของ Adele กับเพลง Someone Like Youปิดท้ายกันช่วงนี้ด้วยงานของ NSYNC กับเพลง Bye Bye Bye

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
0: Music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง beautiful music กับผมต้นสุชาติจวางกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ารายการของเราจะอยู่ถึงวันพุธที่30กันยายนนี้เท่านั้นทาง FM 94.5 MHz ส่วนรายการที่เคยออกอากาศไปแล้วทั้งหมดนะครับก็จะอยู่บนเว็บไซต์ของเราสุชาติ radio.com ซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปฟังได้เสมอเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตคิดถึงกันหรือว่าอยากจะฟังเพลงสบายๆและมีคนคุยเป็นเพื่อนก็เข้าไปกดฟังกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในช่วงนี้อยากจะอ่านจดหมายของน้องหนึ่งนะครับปนัญญาม่วงพินที่ส่งมาเป็นกำลังใจเสมอเลยจากราชบุรีน้องหนึ่งเขียนมาเล่านะครับว่าสวัสดีครับพี่ต้นคราวนี้หนึ่งจะมาเล่าเกี่ยวกับความฝันค่ะคือว่าหนึ่งเคยฝันถึงพี่ต้นด้วยนะคะเป็นความฝันที่ดีมากๆเลยครับแต่ก่อนอื่นหนึ่งต้องขอขอบคุณพี่ต้นมากๆนะคะที่เปิดเพลงให้หนึ่งค่ะโอ้อันนี้ด้วยความเต็มใจและดีใจมากๆนะครับที่อุตส่าห์แนะนำเพลงมานะครับก็เลยจัดให้ตามที่แนะนำมาทุกเพลงครับผมคือว่าเมื่อตอนต้นปีถ้าหนึ่งจำไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์วันนั้นเป็นตอนเช้าวันจันทร์ค่ะหนึ่งตื่นมาตอนตีสี่แล้วหนึ่งก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเงียบๆอยู่บนที่นอนหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ประมาณ40 นาทีแล้วหนึ่งก็กลับไปนอนต่อแล้วหนึ่งก็ฝันหนึ่งฝันว่าหนึ่งอยู่ในห้องขนาดใหญ่ห้องหนึ่งมีผู้คนมากมายแล้วหนึ่งก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้ที่โต๊ะกลมพี่ต้นอยู่บนเวทีแล้วพี่ต้นก็เรียกหนึ่งไปข้างหน้าเวทีแล้วพี่ต้นก็ถามหนึ่งว่าน้องหนึ่งรู้สึกดีๆได้ตลอดไหมในฝันพี่ต้นเรียกหนึ่งว่าน้องหนึ่งนะคะหนึ่งก็ตอบว่าไม่ได้หรอกค่ะหนึ่งทำได้บ้างไม่ได้บ้างพี่ต้นก็ตอบหนึ่งว่าก็เพราะน้องหนึ่งไม่มีสติไงแล้วหนึ่งก็ตื่นค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณ6 โมงเช้าแล้วหนึ่งจำความฝันได้แม่นเลยค่ะแล้วหนึ่งก็เล่าให้น้องฟังน้องบอกว่านี่พี่ต้นมาบอกธรรมะขั้นสูงเลยนะหนึ่งเขียนจดหมายไปบอกพี่ต้นสิหนึ่งก็บอกว่าจะดีเหรอน้องบอกว่าดีสิเป็นเรื่องดีๆเล่าได้หนึ่งก็เก็บเอาไว้ตั้งนานในที่สุดก็เล่าจดได้ฮ่าฮ่าฮ่าความรู้สึกดีๆที่หนึ่งเข้าใจก็คือความรักความรู้สึกซาบซึ้งความเบิกบานใจความรู้สึกวางใจความรู้สึกรู้คุณประมาณนี้ค่ะโดยปกติแล้วหนึ่งจะพยายามทำสมาธิให้ได้ทุกวันวันละ2 ครั้งคือก่อนเข้านอนกับตอนเช้าก่อนนอนหนึ่งจะทำสมาธิแบบมีเสียงนำที่เรียกว่าGuided Meditation คือว่าจะเป็นสมาธิที่มีเสียงดนตรีและเสียงบรรยายไปตลอดช่วงเวลาของการทำสมาธิหนึ่งจะทำใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีค่ะส่วนตอนเช้าหนึ่งจะนั่งสมาธิแบบเงียบๆประมาณ40นาทีถึง1 ชั่วโมงโดยหนึ่งจะกำหนดจิตไว้ที่หัวใจหรือที่จักระหัวใจจักระหัวใจตั้งอยู่บริเวณกลางหน้าอกอยู่ระดับเดียวกับหัวใจค่ะหนึ่งก็จะนั่งกำหนดจิตไปเรื่อยๆถ้ามีความคิดขึ้นมาแล้วเรารู้ตัวว่าเราคิดเราก็จะกลับมาที่สติรู้ตัวใหม่พอนั่งไปอีกแล้วมีความคิดขึ้นมาอีกเราก็กลับมารู้ตัวใหม่อีกก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะโดยไม่ไปห้ามความคิดหรือไม่ไปหงุดหงิดที่เราคิดหนึ่งชอบทำสมาธิเพราะทำให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นส่งจิตออกนอกน้อยลงหนึ่งว่าการทำสมาธิเหมือนเป็นการได้คุยกับตัวเองนะคะซึ่งทำให้หนึ่งเมตตาตัวเองได้มากขึ้นจิตใจเข้มแข็งขึ้นกังวลน้อยลงแล้วก็นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยค่ะ แล้วหนึ่งก็จะตอบคำถามที่พี่ต้นถามด้วยนะคะว่าเมืองเพตราคือเมืองอะไรนี่เป็นเมืองที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้ทรงปรารภไว้ในพระราชหัตถเลขานะครับที่ได้นำมาอ่านให้ฟังเพตราเป็นเมืองโบราณแกะสลักจากหินทรายสีชมพูอยู่ในประเทศจอร์แดนค่ะได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2528หรือคริสตศักราช1985และได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่เมื่อวันที่7กรกฎาคมพ.ศ. 2550หรือค.ศ. 2007ค่ะ1ขอจบจดหมายฉบับนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่ต้นเลิฟเลิฟค่ะ1 22กรกฎาคม2569ขอบคุณน้อง1มากๆเลยนะครับหวังว่าคงจะมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งมาส่งท้ายให้ทันก่อนวันพระหัสบดีหน้านะครับจะได้มาล่ำลารายการไปด้วยกันคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะลารายการด้วยกันก็รีบส่งจดหมายมาเลยนะครับที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327อีก4เพลงไพเราะที่จะมาบอกลากันตั้งแต่สัปดาห์นี้นะครับKiss and Say Goodbye ของวง The Manhattan ตามด้วย Gladys Knight and the Pips กับเพลง Neither One of Us Want to Be the First to Say Goodbye เพลงที่3เป็นของ Roberta Flack กับ Killing Me Softly with His Song และปิดท้ายกันที่ Stevie Wonder กับผลงานของเขา For Once in My Life
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day.And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just keep

0: listening to beautiful music.
1: Music. คุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ beautiful music ในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศขมุกขมัวบางพื้นที่ก็มีฝนตกโดยทั่วไปทั้งบ่ายทั้งเย็นจริงๆแล้วก็มีมาทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าแดดก็ไม่ค่อยมีบ้านไหนที่ติดโซลาร์เซลล์ก็ไม่ค่อยจะได้ผลิตไฟกันเท่าไหร่ในช่วงนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นผลพวงมาจากผลกระทบของโลกเดือดและเหตุการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนั่นเองนะครับอีก3เพลงที่จะชวนคุณไปฟังเพลงเพราะๆที่คุณอาจจะลืมเลือนกันไปบ้างแล้วไปเริ่มต้นกันที่สุดยอดศิลปินแห่งเอเชียคนนี้นะครับฟรานซิสยิปเจ้าของเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้และเพลงบัวขาวในเวอร์ชันของฟรานซิสยิปที่โด่งดังไปทั่วเอเชียเราจะไปฟังเพลงที่ท่านได้เคยร้องเอาไว้แล้วก็ชนะการประกวดนักร้องในฮ่องกงจนกระทั่งทำให้ได้บันทึกเสียงเพลงสากลแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของฮ่องกงเพลงนั้นก็คือ You Don't Have to Say You Love Me เสียงของฟรานซิสยิปเพลงที่สองเป็นเสียงของ Little Peggy March กับเพลง Hello Heartache Goodbye Love และปิดท้ายกันที่สองสี่พี่น้องตระกูล EveryDawn Every และ Fields Every กับเพลง Bye Bye Love

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เนอากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงจริงไหมอ
1: ่ะให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เหลียวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆล่ะผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนรับผิดความคิดกันได้
0: เกือบเกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
0: ี่เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนะมึงไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบกับผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ก็ว่าเห็นอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงโชคชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสเมืองให้ชีวิตใหม่อ่ะ
1: นอนผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่อะไรไงกาง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอาแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อ่ะลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมยะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงล่ะจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะเอาอุบตาพิ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถือเป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ข่าวค่ำ
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
3: ใน
2: เคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะครับพบกันวันนี้ครับพฤหัสบดีที่24กันยายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุด19:30 นโดยประมาณแบบนี้นะครับต่อเนื่องกันจนถึง20:00 นนะครับจะมาสรุปอัปเดตข่าวสำคัญรอบวันฝากคุณผู้ชมกันผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สถานีข่าวสนามเป้ารวมถึงบนพอดแคสต์กันด้วยนะครับวันนี้แน่นอนหลายคนติดตามกันตั้งแต่เช้านะฮะก็ร่วมลุ้นแล้วก็ส่งแรงใจเชียร์ให้กับน้องเนเน่รอยัลเนี่ยแล้วก็ท้ายที่สุดครับก็สามารถที่จะสร้างบริษัทให้กับเรียกว่าคนไทยแล้วกันนะฮะเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์นะครับได้สำเร็จนะฮะแล้วในส่วนของนายยมปรีคุณอาทินก็ส่งกำลังใจจากนิวยอร์กร่วมแสดงความยินดีบอกน้องเนเน่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยเลยทีเดียวนะฮะส่วนเรื่องของฟ้าฝนนะฮะหลังจากเถียงกันนะฮะว่าเอตกหนักมากหนักไม่มากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดประเด็นสำคัญคือการประกาศแจ้งเตือนเนี่ยรวมถึงการให้ความช่วยเหลือที่ทันท่วงทีปภ.ประกาศแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงนะครับตั้งแต่70 เซนจนถึง 1.70 เมตรนะฮะขณะที่กรมชลประทานยังคงการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนนะฮะด้านกรรมธิการกฎหมายสภาครับมีมติใช้อำนาจเรียกอนุทินนฤชาชลวิทย์แจงปมโกงสอบท้องถิ่น8ตุลาคมนี้เดียไซส่งสำนวนคดีเครือข่ายโบรกเกอร์หลอกลงทุนเทรดสินทรัพย์143,448 แผ่นพร้อมผู้ต้องหาอีก34รายให้อัยการดำเนินคดีเรื่องของการหลอกลงทุนความเสียหายมูลค่า 17,000 ล้านบาทศาลสั่งประหารชีวิตโกธรลูกสมุนยิงดับสอจอโต้งปราจีนให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาทศาลสั่งลงโทษประหารชีวิต4ผู้ก่อการร้ายร่วมกันลอบวางระเบิดในพื้นที่สายบุรีจังหวัดปัตตานีช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวพร้อมกันนะครับ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S
10: วิ่งไก

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้กลับมาข้อข่าวกันต่อครับเริ่มกันที่ข่าวดีของคนไทยทั้งประเทศก็ว่าได้นะครับก็เรียกว่าหลายคนส่งแรงใจนะฮะแล้วก็รอลุ้นกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับกับกรณีของน้องเนเน่รอยัลนะครับสาวน้อยพัศจรสายร็อกอายุเพียงแค่16ปีครับจากจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยสามารถที่จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกคว้าแชมป์บนเวทีระดับโลกในรายการอเมริกา Scott Talent Season 21นะฮะก็โชว์ความสามารถทั้งร้องเพลงทั้งเล่นกีตาร์ทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าการแสดงบนเวทีระดับโลกเรียกว่าสร้างความภาคภูมิใจกับแฟนๆชาวไทยที่คอยลุ้นคอยเชียร์มาโดยตลอดตั้งแต่รอบแรกนะฮะออดิชั่นที่เรียกว่าเปิดตัวด้วยเพลงซอมบี้นะฮะที่อาจจะคุ้นหูคนไทยกันหลายคนนะครับในยุค90นะฮะหลังทราบผลการแข่งขันนะครับน้องเนเน่ก็ถึงกับทรุดลงไปกองกับพื้นเวทีด้วยความดีใจสุดขีดนะครับท่ามกลางเสียงกรี๊ดลั่นไปหมดนะฮะหลังจากโชว์สุดท้ายในการแข่งขันเมื่อวานรอบไฟแนลกับเพลง Seven Nations Army เพลงดังในตำนานสร้างความประทับใจไปทั้งโลกครับแถมยอดวิวคลิปจากโชว์ของเนเน่เนี่ยทะลุหลายล้านเลยเดียวนะฮะก่อนประกาศผลแชมป์AGT หรือว่า America's Got Talent ในซีซั่น21เนเน่ยังสร้างความรับใจในการโชว์พลังเสียงร่วมแจมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Park นะครับในเพลง The Emptiness Machine นะครับผลงานเมื่อปี2024ก็เรียกว่าทำเอาระดับตำนานอย่าง Linkin Park เองก็สุดทึ่งนะฮะไปกับฝีมือของน้องเนเน่ด้วยหลังคว้าแชมป์ฮะเนเน่เปิดใจนะฮะก็เรียกว่า I'm very happy I'm very emotional right now I just want to say thank you to all of you guys for supporting and love me เนี่ยก็พูดประมาณนี้นะฮะก็แปลเป็นไทยคือฉันมีความสุขมากๆนะฮะรู้สึกตื้นตันแล้วก็เต็มไปด้วยอารมณ์มากจริงๆฉันอยากที่จะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและมอบความรักให้กับฉันมาโดยตลอดเนี่ยก็ประมาณนี้เป็นเรียกว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกของน้องเนเน่นะฮะสำหรับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์นะครับผู้ชนะจะสามารถเลือกรับรางวัลได้2แบบแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบรายปีนะฮะก็โดยผู้ชนะสามารถที่จะรับเงินรางวัลแบบเต็มจำนวนก่อน1ล้านยูเอสดอลลาร์แล้วก็จะแบ่งจ่ายเงินเท่ากันในทุกปีเป็นรายปีปีละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 830,000 บาทเป็นระยะเวลา40ปีโดยยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษีหน้าที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติกับแบบที่2ครับก็คือจ่ายเงินแบบครั้งเดียวหรือได้เงินก้อนไปนะฮะก็ก้อนใหญ่พอควรนะฮะผู้ชนะสามารถเลือกรับเงินก้อนโดยรายการจะคำนวณค่าใช้จ่ายตามมูลค่าเงินในปัจจุบันแต่จะถูกหักลดทอนลงมาคงเหลืออยู่ประมาณ 300,000 ถึง 403 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ10ล้านนะฮะจนถึง 14.2 ล้านก่อนหักภาษีณที่จ่ายนะฮะก็เรียกว่างานนี้นอกเหนือจากเงินรางวัลที่ตัวน้องเนเน่เองจะได้รับนะฮะก็เรียกว่าสำหรับคนไทยเองก็น่าจะได้รอยยิ้มแล้วก็ความสุขไปตามกันแม้แต่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเองนะครับแม้ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐนะครับก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลศิลปินชาวไทยวัย16ปีจากภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้าแชมป์นะฮะรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์ได้พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและก็ความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและก็ความภาคภูมิใจของคนไทยซึ่งความสำเร็จของเนเน่ก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะนะฮะเรื่องความสามารถด้านการร้องเพลงและการเล่นกีตาร์รวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจให้แก่คนในวงกว้างถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ครับที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองแล้วก็ใช้ความสามารถก้าวสู่ความสำเร็จบนเวทีโลก เนี่ยทั้งมิติเรื่องของการแสดงการร้องต่างๆนานาเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าความสำเร็จของเนเน่เป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกหากได้รับโอกาสมีความมุ่งมั่นและก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองคุณอาทินบอกครับว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนและก็เปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนไทยได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพเพื่อคนรุ่นใหม่ของไทยสามารถที่จะก้าวไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็นำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศไทยได้ในอนาคตนะครับในส่วนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมครับได้ชื่นชมในความสามารถของน้องเนเน่นะครับที่แสดงเห็นว่ามีความสามารถและรักในความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าวัฒนธรรมสไตล์การวางตัวการขึ้นเวทีต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเสน่ห์เนี่ยแล้วก็สะท้อนความเป็นไทยที่นำไปสู่สายตานานาประเทศผ่านเวทีระดับโลกได้อย่างชัดเจนซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็พร้อมที่จะร่วมผลักดันและก็สนับสนุนความสามารถและเชื่อครับว่าเนเน่จะสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายในการแสดงความสามารถให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงจะเป็นต้นแบบของการรักวัฒนธรรมและรักความเป็นไทยด้วยนะฮะขยับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้แจ้งให้เฝ้าระวังระดับน้ำในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทพร้อมประสานกรุงเทพให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำรวมถึงสั่งการปภ.0นะครับที่เป็นศูนย์เขตเนี่ยให้เตรียมเครื่องจักรกลสารภัยรถปฏิบัติการและกำลังพลให้พร้อมในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลการประกาศเตือนของปภ.เนี่ยก็เป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้ทางกรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าเนี่ยนะครับระดับน้ำจะเพิ่มสูงตั้งแต่70เซนจนถึงเมตร70นะฮะที่เพิ่มขึ้นมา70เซนถึงเมตร70มาจากอะไรก็มาจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาที่เขาปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นระดับน้ำในตัวท้ายเขื่อนนะครับในหลายพื้นที่เนี่ยแน่ก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและในส่วนของจังหวัดอยุธยาเนี่ยฮะในส่วนของอ่างทองเนี่ยก็จะมีวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองเนี่ยสิงห์บุรีมีอำเภออินบุรีพรมบุรีแล้วก็ชัยนาทที่อำเภอสัพพยาเนี่ยทางนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือกับระดับน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับก็ได้1ก็คือการประกาศแจ้งเตือน2ก็คือการสั่งให้มีการเตรียมความพร้อมของกำลังคนและเครื่องจักรกลต่างๆในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับด้านกรมชลประทานครับยังคงการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบนะครับพื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ก็ยังคงจับตาปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดถ้ามีฝนตกเพิ่มขึ้นมาอาจเพิ่มนะฮะ อาจจะเพิ่มปริมาณน้ำในลำน้ำเนี่ยให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามทางปภ.ครับได้สั่งตั้งวอร์รูมส่วนกลางร่วมติดตามสถานการณ์ฝนและประสานงานในการทำงานกับพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับ24กันยาไปจนถึง27กันยาพร้อมเฝ้าระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกประกาศฉบับที่7เรื่องของการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่43จังหวัดด้วยกันทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะฮะส่วนในรายละเอียดของแต่ละจังหวัดนะครับว่าจากภาคใหญ่ๆเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกเนี่ยจังหวัดไหนอำเภอไหนอย่างไรกันบ้างมีรายละเอียดทั้งในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาและในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยท่านอยู่จังหวัดไหนไปเช็คพื้นที่ของท่านได้นะครับแบบลงรายละเอียดกันนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเบรกหน้าตามต่อการเมืองร้อนกันหน่อยครับมติกรรมธิการกฎหมายสภาใช้อำนาจเรียกนะครับอนุทินนฤชาชลวิทย์ในการชี้แจงปมโกงสอบท้องถิ่นช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับก่อนไปตามประเด็นร้อนเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นมาดูภารกิจนายกที่นิวยอร์กกันหน่อยครับก็เรียกว่าในส่วนของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะก็ได้พูดระหว่างการพบปะกับพี่น้องประชาชนที่เป็นชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามที่นิวยอร์กของสหรัฐนะถึงข้อบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านนายกก็บอกว่าขอให้ประชาชนคนไทยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะครับยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่ต้องเผชิญหน้ากันส่วนข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาจากไหนเนี่ยก็ไม่ทราบได้นะฮะแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอให้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าใครจะมารังแกแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าประเทศไทยจะเสียดินแดนเพราะเราป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่นะครับขณะนี้เหลือเพียงว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจาโดยคนที่กำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะที่ผ่านมาประเทศไทยถูกคุกคามโดยใช้วุฒิสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนของเราซึ่งก็ได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยไทยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างมีความสงบขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44แล้วก็จะหันมาใช้ข้อตกลงใหม่นะฮะถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่างก็เป็นสมาชิกของอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็คงที่จะต้องหาทางในการเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีนะครับเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้กับปตท.นอกจากนี้ครับเพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งในอีก 50-60 ปีเนี่ยเรายังใช้ได้อยู่ก็ยืนยันนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนอกจากเรื่องของความมั่นคงทางการอาหารแล้วเนี่ยความมั่นคงทางพลังงานเราก็ยังมีไปอีกยาวนานเลยนะฮะนอกจากนี้ครับนายกยังได้เดินทางเยี่ยมชมสำนักงานของ Google ณ Pier 57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับในส่วนของคุณรุธโพแรดนะฮะประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google พร้อมเชิญชวนลงทุน Google นะครับที่อยากจะให้มาปักหมุดเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยืนยันนะครับสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มดีขึ้นพร้อมเผยการเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันครับค้าขายทั้งในส่วนของสหรัฐเองก็ดีหรือแม้แต่จีนนะฮะเพราะว่าเราคงจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้การจะทำอะไรก็คงต้องนึกถึงประโยชน์ของคนไทยเป็นสำคัญขยับมาดูกรณีสอบท้องถิ่นกันหน่อยครับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับตั้งแต่เช้าโดยคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็นั่งเป็นประธานกรรมการหลังเสร็จสิ้นการประชุมเนี่ยรังสิมันต์โรมได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่ากรรมการกฎหมายมีมติเสียงข้างมากนะฮะ7-5ให้ใช้พรบ.อำนาจเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยและนายณฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและมีมติ12-0ก็นะฮะในการใช้อำนาจเรียกอธิบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับให้มาชี้แจงในวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันไปว่าใช้อำนาจในส่วนของกรรมการที่มีอำนาจตามกฎหมายในมือจะมีการมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างไร8ตุลาคมนี้รู้กันนะครับเชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้ครับกับคดีสั่งตายนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือว่าสจ.โต้งที่บ้านพักปมเรื่องของประเด็นปัญหาจากการเมืองท้องถิ่นในช่วงปลายปี67วันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีนี้นะครับซึ่งพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทก์ฟ้องนายธนสรัญกรเตชะธนโชตนะครับจำเลยที่1รวมถึงนายศักดิ์สิทธิ์หรือตูนชินวงศ์ที่2นายธนพัฒน์หรือแนวส่งแสงที่3นายอภิสิทธิ์หรือบาสสดชื่นที่4นายสิทธิชัยหรือจิ้มนะครับแล้วก็นายพัทรนนท์หรือออฟนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจปราจีนบุรีและยังเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขรวมถึงนางสาวมินชารัตนะฮะหรือว่าเมร่วมกันเป็นจำเลยที่1-8ตามลำดับ ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับตามพรบ.อาวุธปืนโดยอัยการโจทก์เนี่ยฟ้องระบุความผิดสรุปว่าคืนวันที่11ธันวาคมนายสุนทรนะครับหรือว่าโกธรเนี่ยได้สั่งให้จำเลยอื่นเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงสจ.โต้งนะครับ22นัดเสียชีวิตภายในบ้านพักของโกธรการฟังคำพิพากษานะครับในส่วนของสจ.จอยซึ่งเป็นภรรยาของสจ.โต้งเนี่ยมาร่วมฟังคำพิพากษาด้วยโดยศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตโกธรหรือนายสุนทรพร้อมพวกอีก4คนพร้อมสั่งชดใช้ค่าสินไหม 81,400 บาทนะครับแต่ว่าเนื่องจากในส่วนของจำเลยเนี่ยให้การเป็นประโยชน์จึงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตด้านสจ.จอยนะครับหรือว่านางสาวณภาพัฒน์อัญชสานิชมนนะครับอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้เข้ามาฟังคำพิพากษาด้วยพร้อมขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมขยับไปดูความคืบหน้าคดีแชร์ Forex กันหน่อยนะครับวันนี้พนักงานสอบสวนกรมคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้นำตัว34ผู้ต้องหาครับมาที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งในจำนวน34คนนั้นเนี่ยเป็นนิติบุคคล10รายและเป็นบุคคลธรรมดาอีก24รายโดย2คนในนั้นคือนายภาวุฒินะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและฟิล์มรัฐภูมิอดีตดารานักร้องชื่อดังเนี่ย2คนนี้ถูกสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่รวมถึงนะครับคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จร่วมกันฟอกเงินนะครับโดยนำมาพร้อมกับสำนวนเป็นแฟ้มเอกสารเนี่ย17หลัง102แฟ้มถ้าตีว่าเป็นเอกสารเนี่ยเขาบอกว่ารวมแล้วเนี่ย 40,000 กว่าหน้าเนี่ยฮะเอกสารทั้งหมดหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนำส่งพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษนะครับเพื่อที่จะให้พิจารณาในการให้ความเห็นทางคดีซึ่งยังอยู่ระหว่างการยื่นส่งตัวผู้ต้องหาและความเห็นสมควรในการสั่งฟ้องให้กับพนักงานอัยการพิจารณาโดยขั้นตอนหลังจากนี้ครับทางอัยการก็จะรับสำนวนไว้พิจารณาและนัดฟังคำสั่งต่อไปซึ่งล่าสุดอัยการนัดฟังคำสั่งคดี Forex ในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับแล้ววันนี้ครับศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีได้อ่านคำพิพากษาในคดีคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่หมู่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านเมษายน2565นะครับจากเหตุนี้เองนะฮะที่เกิดในปี2565เนี่ยก็ส่งผลให้นายนาวีประมวลเสียชีวิตแล้วก็ยังมีการลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจนทำให้เจ้าหน้าที่ EOD เก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสถึง3นายคดีนี้มีจำเลยถูกฟ้องร้องหลายข้อหาหนักนะครับทั้งความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานและความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีจำเลย4รายนะครับร่วมกันก่อเหตุในคดีนี้ศาลมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตแต่เนื่องจากจำเลยทั้ง4ให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีก็มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งก็จะเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตจำเลยทั้ง4รายสถานเดียวนะครับแล้วก็ให้อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อขังจำเลยไว้ในระหว่างการอุทธรณ์ขณะที่ในส่วนของจังหวัดสงขลาครับมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอใน14อำเภอนำร่องเพื่อรับฟังผลการวิเคราะห์สถานการณ์แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาครั้งนี้ครับมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยเข้าร่วมสะท้อนบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านนโยบายความมั่นคงการต่างประเทศด้านการปกครองและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของส่วนกลางกับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ให้ความสำคัญกับอำเภอนะครับในฐานะที่เป็นพื้นที่สเกลที่เรียกว่าเป็นระดับปฏิบัติและก็เป็นกลไกสำคัญของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการของประชาชนจากบริบทจริงของแต่ละพื้นที่ก่อนกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนปฏิบัติร่วมกันเพื่อลดการทำงานแบบแยกส่วนและทำให้ภารกิจของแต่ละหน่วยนั้นสามารถที่จะสนับสนุนกันได้ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ขณะเดียวกันการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานในทุกระดับเพื่อให้การปฏิบัติและการสื่อสารนั้นสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเข้าใจในบริบทของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องดำเนินควบคู่ไปกับการปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยพลโทอดุลครับได้ร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็นพร้อมชื่นชมผู้เข้าร่วมประชุมในการยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ในการคิดและกำหนดแนวทางการปฏิบัติโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาและประชาชนเข้าถึงพื้นที่และข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับยังได้กล่าวถึงการนำแนวทางมาตรการ3หลัก2เสริมเนี่ยมาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบโดยเน้นให้มาตรการด้านต่างๆดำเนินไปอย่างสมดุลสอดประสานและเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมขอให้นำองค์ความรู้และกระบวนการที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับขยับไปดูความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสอกาญจนาวารี888ที่อับปางลงเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับล่าสุดโฆษกกองทัพเรือพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์เปิดเผยครับว่าทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือตรวจการใกล้ฝั่งต่อ112พร้อมทีมนักประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการและทีมกู้ภัยทางน้ำเดินหน้าเข้าสู่พื้นที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาลูกเรือที่เหลือผลการสำรวจภายในตัวเรือประมงที่อับปางและบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดไม่พบผู้ติดค้างอยู่ภายในตัวเรืออย่างไรก็ตามกองทัพเรือยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าลูกเรือที่ใช้อาจลอยไปตามกระแสลมและกระแสน้ำจึงได้ส่งอากาศยานขึ้นบินค้นหาตามข้อมูลนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์จากตัวระบบของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนพร้อมประสานเครือข่ายเรือประมงในทะเลให้ช่วยเฝ้าระวังและก็ติดตามแจ้งเบาะแสในการค้นหาลูกเรืออย่างเต็มขีดความสามารถปิดท้ายกันที่ข่าวทั่วโลกครับจับตากรณีผู้นำสหรัฐต้อนรับผู้นำจีนถึงบันไดเครื่องบินสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและเมเลเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลข1ได้เดินทางไปต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยานางผึงลี่หยวนด้วยตนเองที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูว์ในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐพร้อมปูพรมแดงยาว100ฟุตในพิธีต้อนรับที่จัดอย่างสมเกียรติมีทั้งการบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศโดยดุริยางค์ทหารอากาศและเครื่องบิน B-1 บินเหนือท้องฟ้านับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า60ปีนะครับที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางไปต้อนรับผู้นำต่างประเทศถึงฐานทัพอากาศด้วยตนเองสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีในช่วง 23-25 กันยายนมีทั้งพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบขาวการหารือแบบ bilateral นะครับทวิภาคีแบบปิดร่วมกันซึ่งคาดว่าผู้นำทั้งสองจะเจรจาที่ครอบคลุมในหลายประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการค้าเทคโนโลยี AI ความขัดแย้งเรื่องอิหร่านไต้หวันการส่งออกสินค้าเกษตรและแร่หายากหรือ rare earth ซึ่งในช่วงค่ำวันนี้ครับสหรัฐจะจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำระดับรัฐพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีสีของจีนในวันเดียวกันครับสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้ประกาศข่าวดีหลังเสร็จสิ้นการหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกของจีนบอกว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงขยายเวลาการพักรบทางการค้าออกไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าจากเดิมที่จะหมดอายุในวันที่10พฤศจิกายนนี้โดยในข้อตกลงรอบก่อนหน้าทรัมป์ยอมลดอัตราภาษีนำเข้าบางรายการแลกกับการที่จีนนั้นผ่อนปรนข้อจำกัดในการส่งออกแร่หายากด้านสำนักข่าวซินหัวของจีนได้เผยแพร่แถลงการของประธานาธิบดีสีนะครับบอกว่าจีนและสหรัฐต่างเป็นชาติยิ่งใหญ่ทั้งสองประเทศควรเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าที่จะเป็นคู่แข่งพร้อมย้ำครับว่าการฟื้นฟูชาติจีนและการทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่รุ่งเรืองอีกครั้งสามารถดำเนินควบคู่กันเสริมพลังซึ่งกันและกันและส่งผลดีต่อโลกใบนี้ได้นะครับวันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำผมแจ็คสุวรรณรัตน์มนตรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลวันนี้เวลา 17:27 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลซึ่งเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงวางรากฐานอันมั่นคงด้านการสาธารณสุขไทยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100 ปีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดงานวันมหิดลเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการแสดงปาฐกถาในหัวข้อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีนามพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขและการพยาบาลให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้วันนี้เวลา 15:02 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสาธารณสุขวิสิตพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน52 คนในการนี้รองศาสตราจารย์สราวุธเทพานนท์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในวันมหิดลและทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องสุขภาพพิภพโลกเพราะสาธารณสุขไม่มีพรมแดนเป็นการบรรยายแนวคิดที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนกับสุขภาวะของโลกอย่างไม่อาจแยกจากกัน
ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้านสุขภาพที่ไม่มีพรมแดนอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฝุ่น PM2.5 การขยายพื้นที่ของโรคที่มียุงเป็นพาหะไปจนถึงการปนเปื้อนของปรอทในระบบนิเวศการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศควบคู่กับการบูรณาการองค์ความรู้ตั้งแต่การเฝ้าระวังและคาดการความเสี่ยงรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมไปจนถึงการนำความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนเพราะสุขภาพที่ดีของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อวันที่25พฤษภาคม2491ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงวางแนวพระราชดำริเรื่องการจัดการศึกษาในรายวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์จำนวน8รายวิชาเปิดการสอนปีแรกทรงสอนด้วยพระองค์เองต่อมาเมื่อวันที่2มีนาคม2512มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะสาธารณสุขศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งในประเทศและภูมิภาคตลอดจนขับเคลื่อนงานวิจัยบริการวิชาการและนโยบายสาธารณสุขเพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงวางรากฐานสำคัญของการสาธารณสุขไทยเวลา 16:03 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุนทีไกรเลิกซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่21กันยายน2569สิริอายุ97ปีท่านผู้หญิงกุนทีไกรเลิกสกุลเดิมสุจริตกุลเกิดเมื่อวันที่13มกราคม2472เป็นบุตรีของพระยาอุดมราชภักดีโถสุจริตกุลกับคุณหญิงเชิดสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปี2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านครอบครัวท่านผู้หญิงกุนทีสมรสกับนายภูมิเพิ่มไกรเลิกอดีตเลขาธิการพระราชวังและอดีตผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีบุตรธิดาด้วยกันรวมจำนวน5คนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมพระองค์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: ันที่24กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:50 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่5ในสนามการแข่งขันจริงโดยทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบุลวาดที่ทรงใช้ในการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาร์ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในระบบโอนฮอร์เซสคือการใช้ม้าของนักกีฬาเองเพื่อให้มีความคุ้นเคยกับสนามการแข่งขันซึ่งทรงฝึกทำแบบทดสอบหรือเทสในระดับปรีเซนต์จอร์จของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันประเภททีมในวันพรุ่งนี้โดยมีนายมาเทียสอเลซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตูชาฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนในการปรับรายละเอียดท่าทางต่างๆให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นโดยทรงวอร์มม้าด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตการวิ่งขยโยกหรือแคนเทอร์แล้วทรงเริ่มฝึกซ้อมท่าต่างๆตามแบบทดสอบซึ่งเป็นท่าบังคับที่กำหนดไว้อาทิ Flying Change คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าว Half Pirouette คือการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอด Shoulder In คือการวิ่งเก็บไหล่ใน Travel การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้น half pass คือการวิ่งไขว้ขาไปทางข้างไปยังอีกมุมหนึ่งของสนามรวมทั้งทรงฝึกเพิ่มเติมในการทำ collected canter หรือการวิ่งขยโยกก้าวสั้นเพื่อให้ม้ามีพลังจากขาหลังส่งผลให้ลักษณะการวิ่งของม้ามีความสง่างามมากยิ่งขึ้นโอเคเวลา 15:57 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำม้าส่วนพระองค์บุลวาดเข้ารับการตรวจสภาพม้าก่อนการแข่งขันเพื่อตรวจดูสวัสดิภาพของม้าให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันโดยมีสัตวแพทย์จากสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เป็นผู้ตรวจสภาพความพร้อมของม้าว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะเข้าทำการแข่งขันหรือไม่ผลการตรวจสภาพม้าส่วนพระองค์บุลวาดมีความสมบูรณ์และผ่านการพิจารณาให้เข้าการแข่งขันได้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage เวลาประมาณ 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาจาก9ชาติได้แก่จีนฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทยไต้หวันและสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่จะเข้าร่วมการแข่งขันท่านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันในนามนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภททีมร่วมกับนายเฉลิมชายศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่ารุกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการคิดคะแนนและตัดสินจะนำคะแนนจาก3คนที่ดีที่สุดของทีมมารวมกันเพื่อหาทีมผู้ชนะต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พลเอกกัมปนาทรุติตองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยในช่วงเช้าองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโพลีเทคนิคเขตคลองสามวาและวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพเขตบางกะปิซึ่งดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพ ีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพอันจะส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการหรือชอเทคและวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน4ครอบครัวมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในช่วงเช้าเดินทางไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะณบ้านเลขที่154/1หมู่8ตำบลหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพลทหารกฤติกรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นเดินทางต่อไปยังบ้านเลขที่79/16หมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวของ10เอกชวกรเดชคุณทศโดย10เอกชวกรสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวกำลังพล2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวของ11พัชระแย้มแตงอ่อนณบ้านเลขที่20/2หมู่1

เชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท RM Press Publishing จำกัดบริษัทสีจันทร์เทรดดิ้งจำกัดนางพึงเนศริตนิรันดร์คณะศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลรุ่นที่92และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลักสี่ราชโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดโคกขมเหลาวัดไร่ขิงและวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมวัดนาโคกจังหวัดสมุทรสาครวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดศรีสำราญราชบำรุงและวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครและวัดเนคขมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดสมุทรสาครบริษัทไทยรอยัลฟรอเซนฟู้ดจำกัดโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี10ปีสปช.บริษัทไทรแองเกิลซอฟต์จำกัดและบริษัทวีคาโก้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุขันธารามวัดเทพากรและวัดบำเพ็ญเหนือกรุงเทพมหานครวัดสถานธรรมมาปิตโรและวัดนนท์หนองขามจังหวัดนครราชสีมาวัดชนาทิพย์เฉลิมจังหวัดสตูลวัดตานีนราชโมสรจังหวัดปัตตานีวัดคลองชันจังหวัดปทุมธานีและวัดพระทองจังหวัดภูเก็ตสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท The Viral His จำกัดพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐมบริษัท Thai Man Industries จำกัดและบริษัทแสงชัยรุ่งเรือง59จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียวัดป่านันทบุรียานสังวรารามและวัดป่าภาวนาพิรมจังหวัดน่านวัดศรีวนารามวัดหลักสี่ราชโมสรและวัดเจริญสุขารามจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงวัดป่าสุทธิยานมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทพรพระคูณ159จำกัดสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยโรงเรียนราชวินิตบางเขนและสภาสถาปนิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ราชสกุลเทพหัสดินราชสกุลอิสรางกูลราชสกุลนพวง

องค์และราชสกุลสุประดิษฐ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระวรราชาธินัดดามาศจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดสัมปะสิววัดดงศาลาวัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดอรุณราชวรารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยในวันนี้มีพระอุดมวชิระโมลีจากวัดสัมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรีถวายพระธรรมเทศนาสาธุนรธรรมกถาเวลา 14:30 น.ราชสกุลกัมพูราชสกุลวรวรรณราชสกุลดิษกุลและราชสกุลระพีพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดเสวยวัดท่าช้างวัดดักขนนวัดโคกตะโนดวัดโคกดอกไม้จังหวัดชัยนาทวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์และวัดบ่อกรุจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและมูลนิธิอัทธมราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีวัดปรางกู่วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.กระทรวงการคลังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายเทศบาลตำบลสีแก้วจังหวัด101และโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยาจังหวัดนครสวรรค์ส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤ

0: ระยารอรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจริญทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรันเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเร็วๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยออกประกาศเตือนน้ำเจ้าพระยาสูงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอยุธยา4ตำบลกระทบกว่า160ครัวเรือนและเปียกสปอเตอร์ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตแล้วอย่างสงบสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมา

แห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูลพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้าสู่ไทยในค่ำคืนนี้ภาคตะวันออกและภาคกลางได้รับผลกระทบในระยะแรกและมีสรุปผลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้าสู่ไทยในค่ำคืนนี้ภาคตะวันออกและภาคกลางได้รับผลกระทบในระยะแรกเสี่ยงฝนตกหนักมากคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: นายชัยชาญสิทธิวรนันท์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนในขณะนี้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศกัมพูชากำลังเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในค่ำคืนนี้แล้วโดยจะเคลื่อนผ่านตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างดังนั้นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในระยะแรกคือพื้นที่ของภาคตะวันออกและภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและหลังจากนั้นพื้นที่ของภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปส่งผลทำให้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนทั่วไทยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและน้ำล้นตลิ่งขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือตลอดช่วงณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์โดยกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมณบริเวณชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสืบเนื่องจากฝนตกหนักสะสมส่งผลให้แม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนเป็นระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรระดับน้ำลึก 40-50 เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากมวลน้ำสะสมจากมวลน้ำสมทบหน่วยทหารจึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้กับประชาชนทันทีทั้งในห้วงเวลากลางวันและกลางคืนปิดท้ายที่ทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมไม่มีเหรียญทองเพิ่มแต่ได้เหรียญเงิน1เหรียญกับเหรียญทองแดง3เหรียญขณะที่บิลภูริพลระเบิดฟอร์มในวิ่ง100เมตรรอบคัดเลือกทำเวลาดีที่สุดของตัวเองในปีนี้หลังเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.95 วินาทีคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
8: ทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมไม่มีเหรียญทองเพิ่มแต่ได้เพิ่ม1เหรียญเงินจากกีฬาอีสปอร์ตนรกะเบสพอยท์ทีมชายหลังทีมไทยแพ้ทีมชาติจีนไปด้วยคะแนน 0-3และได้เพิ่ม3เหรียญทองแดงจากปริชาติแช่มพุทซาในกีฬาเรือพายในประเภทเรือกัญเชียง1คนหญิงรุ่นไลท์เวทด้วยสถิติ7นาที 40.61 วินาทีและได้จากธีรพงศ์ศิลาชัยในกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายหลังทำน้ำหนักรวมได้299กิโลกรัมจากท่าสแนท126กิโลกรัมและท่าคีนแอนเจิร์กยกได้173กิโลกรัมปิดท้ายที่ทีมโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาไทยหลังคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้วยผลงานชนะในเวลา2นัดแพ้จากการยิงจุดโทษ1นัดและแพ้ในเวลา2นัดขยับขึ้นมาจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กีฬาโปโลน้ำถูกบรรจุในเอเชียนเกมปี2010ทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมีเพิ่มเป็น5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงหล่นมารั้งที่7ของตารางเหรียญรางวัลขณะที่บิวภูริพลบุญสอนระเบิดฟอร์มวิ่ง100เมตรชายเข้าที่1ในรอบคัดเลือกฮีทที่1ด้วยเวลา 9.95 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จและนับเป็นเวลาดีที่สุดในฤดูกาลนี้ของบิวอีกด้วยนอกจากนี้ชุดทิทัศน์อีก1รวมกดชายของไทยรวมถึง2นักวิ่งสาวไทยในระยะ100เมตรทั้งสุการดาและจิรภัทรก็ได้เข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่าวกองทัพบก
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อาเซฟติด
1: นี่แปะได้ยินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยหรอเนี่ยฮะ
0: เอารถบุพเป็นชากแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้อาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
1: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
0: ว้าไม่เห็นจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอ้วพูดอะไรผิดหูเหรอ
1: ผิดผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมาโหตลอดเลย
0: แม่ว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อแมงกับอับพุกมึงเลยสองคนนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
1: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนจะบอกคนเคยติดยาอย่างมันน่ะจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
0: โอ้ยคิดยังไงไรยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะคลายกันที่พวกเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จัดกังเลย
2: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีครับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
0: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบุพชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
0: ไอ้สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล่อ
2: ่
0: ะ
2: เอ้าก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าระบาดนี้มันจะติดตึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
1: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะ
2: ก็เริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
0: เอ้าแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเลย
2: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่าสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยคิดอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไม่เนี่ย
0: ก็ว่ากำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีเลย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลงไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดโหยหวน

0: ให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081 850 7982 จส1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
6: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร้างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีล

0: ก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
2: ปรนัสเสด็จสู่ควันเข้าปากปรนัสเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเสด็จทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ฝึกลูกให้เป็นลูกแก้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกก็คงปรารถนาที่จะให้ลูกของตนเป็นคนดีเรียนเก่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวแล้วเราจะทำอย่างไรให้สมความปรารถนาลองมาฟังกันดูนะคะพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยะคุณท่านได้แนะวิธีการไว้ว่าควรฝึกให้บุตรหลานของคุณนั้นนั่งสมาธิให้เขานึกองค์พระดวงแก้วในกลางตัวของเขาให้ชัดใสสว่างอยู่เป็นประจำซึ่งผลดีที่เกิดขึ้นจากการที่เขาสามารถนึกองค์พระนึกดวงแก้วได้ก็คือ 1. เด็กจะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีเหตุผลตัวเป็นเด็กแต่ใจเป็นผู้ใหญ่ 2. เด็กจะมีความจำดีเพราะไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามารบกวนโดยเฉพาะเรื่องบี้มดตบยุงฆ่าสัตว์ลักขโมยเกะกะเกเรชอบพูดปดสิ่งเหล่านี้จะหลุดไปจากใจทีเดียวละค่ะ 3. เด็กจะอยู่ในโอวาทและตั้งใจเรียนอย่างดีนอกจากนี้เวลาเขาไปทำความผิดอะไรมาก็ไม่ต้องรอให้พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนเขาจะมองเห็นปัญหาด้วยตัวของเขาเองเพราะเขามีปัญญาเข้าใจโลกและชีวิตอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงค่ะคุณผู้ฟังคะเด็กที่นั่งสมาธิแล้วกำหนดนิมิตได้มีผลดีดังที่กล่าวมานี้ถึง3ประการก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้วิธีนี้ไปฝึกบุตรหลานของคุณนะคะและคุณก็จะได้ลูกแก้วสมความปรารถนาค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปกับสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

ดีลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นก็อาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทำมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอะยอมให้เขาว่าโง่ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วย

0: ความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเขานักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพลอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เทาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไรเป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เมื่อมรณะภัยมานะคะพบกันใหม่กับสารคดีสว่างที่กลางใจชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ายอยู่ได้จะบ้าหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: นั่นไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
2: เออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกกว่าเยอะ
0: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาเมื่อกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวุ่นวายลั่นร้านเลยนะ
3: แหมก็ถ้าจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้านที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ก็แค่ไปประชุมกับพ่ออ๋อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
3: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
0: บอกหยุดความคิดชั่วห่วงนะก็ของซากจริงๆนะเนี่ย
3: โอ้ยลืมใจไรไปก็ได้
2: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนครับเนี่ย
2: ได้ลินสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
3: งั้นขอไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสั้นท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สายติด
1: อ้าวส้มจุกทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
2: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
3: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่แท้งล่ะทีนี้

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: อาเซนฟิน
1: อ้าวนั่นผู้ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเทียโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
2: เอาไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้หนงที่นี่แหละ
1: นั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแครอร่อย
3: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้นี่หอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
2: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกท่านกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
3: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเดี๋ยวนี้นะนายจังลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
2: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านพลังติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
3: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะไล่มีโอกาส
1: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
2: โอ้ที่ดีเขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
3: เลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานนายจ้างทุกคนน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกซ้อมคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกนะ
2: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
1: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแคร์อร่อยเนี่ย
2: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
3: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวังเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแคแต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
1: เดี๋ยวเธอไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับนับเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเรา

0: ติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคน

ปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้นรายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ปันเถิดนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า 5:00 นถึง 5:30 นทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ครับมีเรื่องราวที่พาให้คนไทยดีอกดีใจแสดงความยินดีกับลูกสาวแห่งชาตินะ
2: ครับ
1: คนล่าสุดนะฮะน้องแพรวหรือน้องเนนเน่รอยัลนะครับรัติการอำลอยสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตไปได้แชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต
2: ์ครับ
1: นะครับเป็นคนแรกของประเทศไทยนะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: เห็นว่าอเมริกาก็ทะเลนั้นก็21ซีซั่นแล้วใช่ไหม
1: ก็แปลว่าประมาณ20กว่าปีอ่ะ
2: ครับ
1: 20กว่าปีที่ผ่านมานี่ก็มีคนที่ไปขึ้นเวทีนี้มากมายหลายชาตินะไม่รู้มีคนไทยเคยไปแล้วเข้ารอบแต่ว่าไม่ได้แชมป์มีไหมฮะก็บอกสถิติไว้ไหม
2: เออนะเราก็ไม่ได้ตามเหมือนกัน แต่ว่าการสมัครมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ
1: ครับ
2: คือต้องแสดงความสามารถเบื้องต้นก่อน
1: ส่ง
2: ไปให้เขาดู
1: ผลงาน
2: เหมือนส่งผลงาน
1: น่ะให้เพื่อจะเอาไปออดิชั่น
2: ใช่ครับว่าพอที่จะขึ้นเวทีได้มั้ยกรรมการ
1: ก่อนจะมารอบคัดเลือก
2: มีการคัดเลือก
1: และน้องเองก็ไม่ใช่ครั้งเดียว
2: ครับ
1: ส่งไป
2: 2-3 ครั้ง
1: 2-3 ครั้งนะฮะคือพูดง่ายๆครั้งแรกยังไม่ได้ครั้งที่2ยังไม่ได้ครั้งที่3รอสักทีนะครับแล้วก็ในที่สุดก็มีทีมงานติดต่อกลับมา
2: ครับ
1: นะครับเพื่อที่จะให้ไปออดิชั่นหรือไปเทสเนี่ยนะครับแล้วน้องก็ทำได้ดีมาโดยตลอดเป็นที่ประทับใจทั้งคณะกรรมการผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งตลอดถึงคนไทยที่ทราบข่าวแล้วก็เฝ้าติดตามก็ให้กำลังใจโดยเฉพาะยิ่งคนไทยในอเมริกานะ
2: ครับช่วยกันเยอะเลยนะฮะ
1: ครับ
2: คืออยู่รัฐไหนของอเมริกาก็แล้วแต่คือถ้ามีเวลาเจียดเวลาได้เนี่ยก็จะมาเชียร์ตอนที่น้องทำการแสดงนะครับ
1: ครับนี่คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะฮะของความรวมพลังน้ำใจของคนไทยนะครับเวลาที่มีเรื่องใดๆที่ควรจะได้มาร่วมกันก็เรียกว่าสมานฉันท
2: ์
1: ชอบอย่างเดียวกันสนับสนุนสิ่งเดียวกันมันมีพลังแน่นอน
2: ครับ
1: นะครับพูดง่ายๆก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาแยกความรู้สึกนึกคิดว่าเอออย่างนี้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่ก็เทไปในทางที่เห็นด้วยสนับสนุน
2: ครับ
1: นะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่เปิดประเด็นในเรื่องของดราม่านะเพื่อจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายว่าใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยเนี่ยเรื่องนั้นๆเนี่ยน่าเสียดายนะบางเรื่องที่เป็นเรื่องดี
2: ครับ
1: ถ้ามาช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็เทนะฮะหรือว่าให้กำลังใจในเรื่องนั้นอย่างเต็มที่เนี่ยสำเร็จได้ง่ายนะครับ
2: ใช่ครับคนไทยเวลารวมพลังในเรื่องดีๆเนี่ยก็ทำได้ไม่แพ้ชาติใด
1: ใช่ครับ
2: นะครับเรื่องของความคิดที่อาจจะไม่เหมือนกันในเรื่องของการบ้านการเมืองความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: มันก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะเมื่อมีสิ่งที่ต้องใช้ในการรวมพลังเนี่ยนะเราก็ควรที่จะร่วมกัน
1: ครับเท่าที่สังเกตดูนะเรื่องใดๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์นะครับ
2: ครับ
1: แล้วมันเป็นเรื่องที่มองแล้วมันเรื่องน่าชื่นใจอ่ะเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามด้วยอย่างน้อยๆก็ 99% นะครับ
2: ครับ
1: คงจะมีแบบชนิดที่ว่าอ้าวทำไมไม่แข่งขันในประเทศเอาแค่ไม้ทองคำก็พอมั้งทำไมจะต้องไปรายการของเขาไปง้อเขาทำไมไปให้ราคาเขาทำไมบางคนอาจจะแบบชาตินิยมอะไรเงี้ยนะ ไม่อยากจะให้ไปสร้างสีสันแก่ประเทศอื่นอะไรเงี้ยนะ แล้วก็มองว่าชาติเรานี่ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้อเมริกาหรอกอะไรเงี้ยนะเกิดรักชาติหรือชาตินิยมขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยก็จะเสียได้โอกาสเหมือนกัน
2: ครับ
1: นะครับ
2: ครับแต่ว่าการไปไกลถึงระดับสากลระดับโลกเนี่ยมันก็ส่งผลดีแน่นอนนะครับ
1: ใช่ครับ
2: คือคนที่มีชื่อเสียงผ่านเวทีพวกก็อตทาเลนต์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบริเตนก็อตทาเลนต์ที่ซูซานบอยเคยได้ที่เป็นแม่บ้านเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: โอ้ออกมาเนี่ยร้องเพลงคนตะลึงอะแล้วก็ได้ที่หนึ่งไปตอนนั้นอะ
1: ครับ
2: แล้วก็สร้างสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเธอเนี่ยได้เป็นกอบเป็นกำนะครับ
1: ครับเรื่องของรายการต่างๆแล้วก็มีผลในการพลิกหรือเปลี่ยนชีวิตของผู้คนเนี่ยก็มีมายาวนานนะถ้าเป็นรายการในเมืองไทยสมัยเด็กๆผมก็เคยเจอรายการฝันที่เป็นจริงนะที่แจกรถเข็นนะจำได้ไห
2: ม
1: คุณอต๋อยไตรภพลิมประพัฒน์ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ทำรายการมาสัมภาษณ์พูดคุยผู้คนเห็นว่าเป็นคนสู้ชีวิตดีนะครับว่าแล้วก็มอบรถเข็นให้เลยเอาไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับโดยมีผู้สนับสนุนรายการอะไรเงี้ยนะมาให้การสนับสนุนก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีหรือรายการซุปเปอร์เทนอย่างที่น้องแพรวหรือน้องเนเน่รัตรอยัลที่ไปเคยออกรายการเมื่อ 8-9 ปีก่อนนะ
2: ครับ
1: สมัย7ขวบนะครับก็ถือว่าเป็นจุดประกายเป็นสถานที่ที่จุดประกายให้เธอได้มีความรู้สึกมั่นอกมั่นใจขึ้นมาว่าเออความสามารถขนาดอายุ7ขวบยังได้ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าผ่านไปสัก5ปี10ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วก็อาศัยความต่อเนื่องในการฝึกฝนก็ประสบความสำเร็จจนในวันนี้นะครับรางวัลก็คงไม่ใช่น้อยนะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหม
2: ก็สักประมาณสัก32ล้านบาทตีตัวเลขกลมๆนะครับ
1: นี่ก็คือความสำเร็จที่มาจากความรักนะครับรักในที่นี้ก็คือรักในสิ่งที่ทำแล้วก็สิ่งที่ทำนั้นยังผลทำให้เกิดความสุขให้แก่ผู้อื่นได้ด้วยนะอย่างน้อยๆแน่ๆเลยนะคุณพ่อณรงค์นะคุณพ่อณรงค์อํารอยคุณพ่อของเธอเนี่ยนะครับ
2: พร้
1: อมด้วยคุณแม่เห็นว่าคุณแม่เป็นคนดูแลเรื่องของชุดที่สวมใส่ในรอบชิงชนะเลิศด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับชุดแดงๆเนี่ยนะก็เป็นความฝันของคุณแม่นะเป็นจินตนาการของคุณแม่ว่าชุดแบบนี้มันน่าจะเหมาะกับลูกอะไรเงี้ยนะ
1: ครับเขาเป็นไหมจากราชสำนัก
2: สวยนะฮะ
1: นะมาสู่เวทีระดับโลกนะครับร้านเนี้ยที่คุณลุงเขาได้ให้ไปตอนแรกคุณลุงก็เกือบลืมไปแล้วว่ามีคนมาติดต่อมาถามก็ไม่ได้ว่าจะเอาไปรายการนี
2: ้
1: นะครับจนกระทั่งมีคนบอกถึงเออนี่ที่เขามาซื้อผ้าที่ร้านเราไงอะไรเงี้ยนะคุณลุงก็เลยไปถามถ่ายดูเออจริงด้วยนะฮะเอาไปใช้ในการตัดเป็นชุดในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ประทับใจนี่แสดงว่าการไปชิงชัยหรือแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ไปแค่ตัวแต่พาสิ่งที่เป็นความภูมิใจของประเทศชาติไทยไปด้วยนะ
2: ครับเรื่องของผ้าไทย
1: ผ้าไทย
2: ครับถึงกับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แขนงหนึ่งนะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คนโด่งดังขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างหยิบจับอะไรสิ่งนั้นก็พลอยมีผลต่อคนในสังคม
2: ครับ
1: จำลิซ่าได้ไหมลิซ่าวง Blackpink เนี่ยใช่ไหมฮะก็ไปยืนกินลูกชิ้นที่บุรีรัมย
2: ์ครับ
1: โอ้โหนะ
2: ก็อาจจะย้อนนึกถึงภาพที่เธอเคยมายืนกินแบบนี้แต่ตอนที่ยังไม่ได้โด่งดังอะไรนะครับ
1: หรือเธอหยิบยาดมขึ้นมาด
2: ม
1: คนก็ซูมยาดมสิยาดมยี่ห้ออะไรยังไงนี่ก็หยิบจับอะไรก็ตื่นเต้นไปหมดเลยนะฮะนี่คืออิทธิพลนะฮะก็เรียกว่าอะไรนะสำนวนพระคุณท่านรูปหนึ่งท่านบอกว่ายืมแสงดาวมาสกาวแสงธรรม
2: ครับ
1: ยืมแสงดาวมาสกาวแสงธรรมนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยท่านววชิรเมธีท่านกล่าวคำนี้เอาไว้ยืมแสงดาวมาสกาวแสงธรรมคือคนเด่นคนดังเนี่ยหยิบจับอะไรขึ้นมาเนี่ยก็อธิบายได้อธิบายได้ว่าเป็นเรื่องที่มันมีความหมายนะครับว่ารักชอบสิ่งใดๆถ้ารักจริงๆที่ภาษาธรรมก็เรียกว่าฉันทะเนี่ยเดี๋ยวความเพียรพยายามมาเองนะครับวันก่อนผมไปประชุมเรื่องของการเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงที่ช่อง11นะฮะมีผู้ประกาศหลายๆคนไปมีช่วงหนึ่งที่วิทยากรท่านก็พูดว่า การมาเป็นผู้บรรยายหรือเป็นผู้ประกาศในพระราชพิธีหรือข่าวในพระราชสำนักก็ตามเนี่ยคนไหนที่ทำได้นานๆเนี่ยสะท้อนว่าเป็นคนมีแพชชั่นหรือใจรักจริง
2: ๆครับ
1: พอมีใจรักปุ๊บเนี่ยจะเต็มใจในการที่จะค้นหาข้อมูลพึงใจในการที่จะไปหาอ่านบางทีต้องลงทุนไปหาซื้อตำรับตำราหนังสือที่เกี่ยวข้อง
2: ครับ
1: เพราะมีใจรักซะแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เป็นภาระอะไรเลยมีความสนใจเป็นทุนนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็นอกจากจะเป็นหน้าที่แล้วใจก็ต้องรักด้วยนะ
1: ใช่ครับใจรักด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักหนาอะไรน้องเน่เน่ก็คงเช่นเดียวกันแม้จะเหนื่อยนะฮะกับการซ้อม
2: ใช่
1: เหนื่อยกับการเดินทางเตรียมตัวอาจจะไม่ได้ไปกินไปเที่ยวสนุกสนานเหมือนกับเด็กวัย16ปีทั่วๆไป
2: ใช่ฮะเพราะว่าช่วงที่มีคนไปนักข่าวไปสัมภาษณ์เธอนะตอนที่ตอนนั้นอ่ะผ่านรอบ Just Call Back แล้วเพื่อที่จะก้าวไปสู่รอบไลฟ์สดเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ดูสื่อโซเชียลเลยนะแม้แต่ตอนที่พี่แอดคาราบาวเขียนเพลงให้อ่ะเนี่ยนายแน่มากมีคนไปถามมีนักข่าวไปถามว่าเนี่ยฟังหรือยังขอโทษค่ะหนูไม่ได้ฟังยังไม่ได้ฟังแต่เดี๋ยวจะไปฟังที่ลุงแอดอ่ะแต่งให้หนูแล้วก็พวกศิลปินระดับท็อปๆอ่ะทำเพลงนี้ให้หนูเดี๋ยวหนูจะไปตามฟัง
1: แสดงว่า
2: ซุ่มซ้อมอย่างเดียว
1: โฟกัสอยู่กับ
2: ซ้อมอย่างเดียวเลย
1: ไม่วอกแวกเลยนะ
2: ครับ
1: โอ้โหเนี่ยนะถ้ารักษามาตรฐานอย่างนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมีความเป็นมืออาชีพแล้ว
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะคือรักษาความมาตรฐานของตัวเองเอาไว้โดยที่ยังไม่ตื่นเต้นหรือยังไม่หลงไหลไปกับความโด่งดังนะ
2: ครับ
1: บางคนเนี่ยพลาดตรงที่แบบพอจะเริ่มโด่งดังปุ๊บเนี่ยเป๋เลยนะฮะเริ่มมีวินัยน้อยลงในการซ้อมเช่นนักกีฬาหรือแม้แต่ศิลปินเองนะครับคิดว่าเสียงเรายังไงเขาก็ฟังแต่ไม่ซ้อม
2: ครับ
1: จำเนื้อได้บ้างไม่ได้บ้างนะพอถึงเวลาไปแสดงก็กลายเป็นว่าเป็นหยิบสดเอาตลอดเนี่ยความเป็นมืออาชีพมันก็หายไป
2: ครับจะไปเอาตัวรอดหน้าเวทีไม่ได้
1: ใช่ใช่ฮะ
2: คือต้องซ้อมให้แบบมั่นคงอ่ะนะฮะ
1: ครับ
2: กันความตื่นเต้นไปในตัวด้วยคือถ้ามีความตื่นเต้นเนี่ยอย่างน้อยกล้ามเนื้อมันก็ยังทำงานอยู่สิ่งที่เราเคยซ้อมมันยังไปได้อยู่นะ
1: ใช่ครับนึกถึงยุคที่แบบพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเนี่ยกำลังแบบฮอตสุดๆเนี่ยนะฮะการที่จะไปเจอพี่เบิร์ดได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็วันเลือกตั้งแหละมั้งใช่ไหม
2: ครับ
1: วันเลือกตั้งอ่ะที่เขาไปใช้สิทธิ์อ่ะคนก็ดักรออยู่ในเขตที่พี่เบิร์ดไปใช้สิทธิ
2: ์
1: นอกจากนั้นไม่เห็นเลยนะ
2: คร
1: ับ แทบจะไม่เห็นพี่เบิร์ดเลยในตามห้างสรรพสินค้าตามชีวิตประจำวันตามตลาดสดอะไรไม่มีนะครับส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าคงจะดูแลตัวเองดูแลตัวเองในการเตรียมความพร้อมในการซุ่มซ้อมร้องเพลงเตรียมอัลบั้มใหม่อะไรเงี้ยนะและสุดท้ายที่สุดพอออกมาเนี่ยก็โอ้เซอร์ไพรส
2: ์ครับ
1: ตื่นเต้นและที่สำคัญประทับใจโดยเฉพาะคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเนี่ยนะพี่เบิร์ดเนี่ยเขาจัดเต็มทุกแมตช์เลยนะ
2: เป็นที่ประทับใจของคนที่แบบเสียเงินไปดูอะเสียค่าตั๋วไปดูอะเขาบอกคุ้มอะ
1: เป็นมืออาชีพ
2: ครับ
1: นะครับเพราะนั้นทำให้ดีแล้วมันก็จะเด่นจะดังเองถ้าคิดว่าอยากจะเด่นอยากจะดังจริงๆไม่ยากหรอกทุกวันนี้เขาใช้วิธีการเด่นดังแบบง่ายๆไงนะ
2: ท
1: ำอะไรก็ได้ให้คนจำให้คนรู้จักจะสะทุนจะเถื่อนจะต่อยยังไงก็ทำไปเถอะกะว่าถ้าดังแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปทำค่อยไปใส่ตะกร้าล้าง
2: ครับ
1: ชุบตัวเองใหม
2: ่
1: ซึ่งมันไม่ได้แล้วสิคนจำไปแล้วว่าเป็นคนลักษณะแบบไหนอย่างไรที่เขาเรียกกันว่าคอนเทนต์กากๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: กรณีของน้องเนี่ยก็ต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ด้วย
1: แน่นอนนะ
2: เพราะว่ามีผู้ปกครองแบบที่มีมายด์เซตแบบนี้นะฮะ
1: ครับ
2: คือเด็กขณะนี้อายุ16เนี่ยเวลามีชื่อเสียงเนี่ยบางทีก็อาจจะ
1: หลง
2: ได้นะ
1: หลงได
2: ้พ่อแม่ก็อาจจะคอยแบบคอยพูดคอยแนะนำอะไรต่างๆในเรื่องของการทำตัวต้อง
1: วางตัวว
2: างตัวยังไง
1: ใช่หรือบางทีความเด่นความดังมันไม่เข้าใครออกใครสมมติว่าเด็กคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองดังแล้วเนี่ยพ่อแม่ไม่ต้องมาสอนแล้วนะครูอาจารย์ที่เคยแนะนำบอกกล่าวไม่ต้องมาแนะนำแล้วครูทำได้อย่างหนูหรือเปล่าล่ะส มมุตินะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยอันตรายเลยนะ
2: ครับใช
1: ่แต่ถ้ารักษามาตรฐานเดิมเช่นพ่อแม่เคยแนะนำบอกกล่าวอะไรยังไงก็ยังคงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังครูบาอาจารย์แนะนำอะไรก็ยังเชื่อฟังปฏิบัติตามพูดง่ายคือยังเกรงอกเกรงใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่แบบนี้เจริญนาน
2: ใช่ใช่โดยเฉพาะมารยาทไทยในเวทีโลกซึ่งคุณชวนหลีกภัยก็มีการพูดถึงน้องเน่ๆถึงมุมนี้ด้วยนะคุณชวนก็อัดคลิปพูดนะครับ
1: ยกมือไหว้นี่แหละ
2: ใช่ครับเรื่องเกี่ยวกับมารยาทไทยบนเวทีโลกเนี่ยนะครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะซึ่งแม้ว่าจะแนวเพลงออกจะดุดันร็อกๆหน่อยใช่ไห
2: ม
1: ก็หมายถึงความว่าร็อกนี่ห้ามยกมือไหว้นะ
2: ครับไหว้ได้
1: ไหว้ได้ไหว้แบบร็อกเนี่ยก็ได้เนี่ยนะก็ยังไหว้ความแสดงเอกลักษณ์ของไทยวัฒนธรรมในการไหว้แบบไทยๆได้อย่างสวยงามบวกกับรอยยิ้ม
2: ครับ
1: เนี่ยรอยยิ้มที่ฝรั่งเขาจำว่าเป็นland of smile ประเทศไทยของเราเนี่ยนะ
2: ครับ
1: วันนี้ก็เลยนำบทเพลงสยามเมืองยิ้ม
2: มาฝากกัน
1: มาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับต้อนรับรอยยิ้มที่มีความสุขของน้องเนเน่น้องแพรวรัตติการอำลอยนะครับสยามเมืองยิ้มพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ

0: บทเพลงสยามเมืองยิ้มครับพุ่มพวงดวงจันทร์ขับร้อง
1: ครับก็เรื่องของการยิ้มก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่มีเฉพาะตัวนะครับ
0: ครับสะกดคนทั่วโลก
1: ได
0: ้ได
1: ้
0: นะฮะ
1: แล้วก็ความ
0: คณะกรรมการนะ
1: อ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะตอนที่เมลบีนะซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเนี่ย
0: ครับ
1: เธอก็เฮียบเหมือนกันนะตอนที่วิเคราะห์ตอนที่พูดถึงเน่เนี่ยนะรอบตอนนั้นน่าจะเป็นรอบการแสดงเพลงแบ็คโฮซอนแล้วก็พูดถึงเน่บอกว่าฉันเห็นเธออยู่หลังเวทีเนี่ยเธอก็เป็นเด็กที่แบบไม่ได้พูดมากไม่ได้กรี๊ดกราดวิดไว้อะไรมากค่อนข้างที่จะ
0: สงบ
1: เงียบสงบแล้วก็มีมารยาทอะไรเงี้ยนะคือไม่เบ้อไม่วังอ่
0: ะ
1: เธอพูดถึงมุมนี้ด้วยนะครับ
0: เออแสดงว่าหน้าเวทีกับหลังเวทีก็มีผล
1: ใช่
0: ก็มีผล
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับสมมติว่านะครับเราอยู่บนเวทีนะอีกอย่างหนึ่งแต่อยู่หลังเวทีเราเป็นคนอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีนิสัยไม่ค่อยน่ารักสมมติเนี่ยนะเขาไปเจอเข้าเนี่ยถามว่ามันมีผล
1: คือกรรมการเขาใช้สายตาจับจ้องจ้องมองอยู
0: ่
1: ทั้งหลังเวทีแล้วก็หน้าเวทีนี่แหละ
0: เก็บรายละเอียดอยู
1: ่ใช่ครับ
0: นะครับเพราะนั้นเขาถ้าเขาดูแล้วดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินเนี่ยคะแนนมา
1: ครับ
0: ได้ใจ
1: ได้ใจกรรมการ
0: นักร้องทั่วไปเหมือนกันนะนักร้องที่อยู่ในเมืองไทยของเราเนี่ยถ้าในวงการเขาซุบซิบซุบซิบกันว่านิสัยไม่น่ารักอย่างนั้นไม่น่ารักอย่างนี้ไม่นานนะฮะ
1: ม
0: ันก็จะกลายเป็นว่าแผ่วๆไปใช่ไหม
1: เป็นเรื่องแปลกนะ
0: แปลกนะทั้งที่เก่งนะตอนที่มีชื่อมีเสียงโด่งดังนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศยอมรับเลยคุณภาพเสียงไม่ได้ด้อยไปกว่าใครอ่ะแต่พอรู้เรื่องของนิสัยคนก็จะซุบซิบกันคุยกันเรื่องนานวันเข้ากลายเป็นเวลาไปฟังเพลงเขาร้องนี่ไม่ได้ฟังอย่างเดียวแล้วคิด
1: เลยนะ
0: ว่าน
1: ิสัยที่แท้จริงโอ้โหเป็นถึงขนาดนี้เลยเนี่ย
0: อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลนะครับอ่ะยังไงก็ตามนะครับความดีก็เป็นสิ่งที่เป็นยอดปรารถนาเป็นยอดของความฝันนะบางคนอยากจะทำในสิ่งต่างๆให้ดีทำไปเถอะครับแล้ววันหนึ่งสิ่งที่ดีๆที่ตั้งใจทำนั้นมันจะกลายเป็นความโด่งความดังกลายเป็นความเด่นไปในตัวแต่ไม่ใช่ว่ามุ่งที่จะให้เป็นคนเด่นคนดังโดยที่ไม่สนว่าจะเป็นคนดีหรือไม
1: ่ครับ
0: นะครับฟังเพลงจากแอดคาราบาวกับบทเพลงนี้คนล่าฝันครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาครับบทเพลงคนล่าฝันให้กำลังใจทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจอยากจะคว้าชัยชนะจากเรื่องหนึ่งเรื่องใดในชีวิตนะ
1: ครับก็ฝันกันได้ทุกคนนะฮะ
0: ครับมีสิทธิ์ฝัน
1: มีสิทธิ์ฝัน
0: ครับทีนี้เมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะฝันแล้วเนี่ยสิทธิ์ของเราก็คือสิทธิ์ในการที่จะก้าวไปตามความฝันนะครับบางความฝันนั้นเนี่ยอาจจะเพิ่งจะเริ่มเดินเพิ่งจะเริ่มล่าตอนอายุ50 60นะครับเพิ่งจะคิดจะเริ่มจะทำก็ไม่สายหรอก
1: ครับ
0: นะครับผมจะนึกอยู่เสมอนะฮะว่ายังมีพระอรหันต์มากมายในสมัยพุทธกาลที่ตัดสินใจออกบวชตอนชราชราแล้วครองบ้านครองเรือนมายาวนานบางคนเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือเป็นเจ้าชายบางคนก็เป็นพราหมณ์ผู้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งชีวิตเรียกว่าอยู่จนแก่จนเฒ่าจนจะพูดว่าจะลงโลงอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเพิ่งมานึกได้ว่าโอ้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ล้ำเลิศประเสริฐที่สุดแล้วยอมสละละทิ้งลัทธิความเชื่อเดิมๆแล้วก็มาห่มผ้ากาสาวพัสยอมตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดก็ยังไม่สาย
1: ครับเรียกว่าบวชตอนที่ชราตอนแก่เนี่ยนะ
0: บวชตอนแก
1: ่เกจิอาจารย์ของประเทศไทยก็บวชตอนแก่ก็หลาย
0: ก็เยอะ
1: หลายคนแต่ว่าก่อนหน้านั้นต้องไปดูก่อนหน้านั้นตอนที่เป็นคฤหัสถ
0: ์
1: เขาก็อยู่ในศีลกินธรรมมาโดยตลอด
0: พื้นฐานดี
1: มีของเต่าม
0: ีของเก่า
1: เรียนทางด้านไสยเวทมาอะไรเงี้ยเมื่อรู้ว่าทางเนี้ยมันไม่ใช่สายที่หลุดพ้นมันก็ช่วยทางโลกได้
0: ระดับหนึ่ง
1: ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมด
0: ใช่บางคนเป็นหมอยานะ
1: ครับ
0: บางคนเป็นนายช่างนะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วพอไปเป็นพระแล้วก็เอาความรู้เดิมมาช่วยเหลือญาติโยมได้ด้วย
1: ครับ
0: นอกเหนือจากเมตตาธรรมที่ท่านมีนะครับนี่แหละก็จึงบอกว่าคนเราเนี่ยตั้งใจทำสิ่งที่ดีๆเดี๋ยวก็เด่นเดี๋ยวก็ดังขึ้นมาเองไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เด่นไม่ดังขอให้ทำดีต่อไปทำดีจริงๆเด่นดังแน่นอนยิ่งโลกในปัจจุบันนะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้นะครับที่นำบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการทำงานให้ดีอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานเอาไว้ว่าทำงานทำการในหน้าที่ในฐานะของแต่ละคนที่จะต้องทำให้ทำอย่างดีทำอย่างดีเรื่อยไปไม่ใช่ทำอย่างที่จะอยากดีเด่นทำดีเด่นไม่ใช่อยากดีเด่นทำได้ดีแล้วก็จะดีเด่นเองเนี่ย
1: ครับ
0: กำลังใจให้กับทุกท่านครับวันนี้เวลาหมดครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสาร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่19ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญ
1: คุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3: พระองค์ท่านทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินนะครับทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆ
1: คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทรา
4: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: เราชาวไทยซาบซึ้งแก่หัวใจดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเราทรงเปรียบประดุจพ่อของแผ่นดินที่ทรงให้ทั้งความรักความห่วงใยและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ไม่เคยแม้สักครั้งที่ทรงละทิ้งประสบนิกรคนไทยด้วยการดำรงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงหากจะทรงสรรหาความสุขสำราญเพียงใดย่อมทรงทำได้แต่กลับทรงไม่ทำเช่นนั้นดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบอกเล่าพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ
2: ผมถวายงานมาตั้งแต่ปี2524นะครับพระองค์ท่านได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองราชเพียงแต่ว่าไม่ได้ทรงเปล่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเท่านั้นเองนะครับพอวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยทรงใช้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันที่เข้าไปถวายงานวันแรกนั้นก็ประสบพบว่าทรงใช้นาฬิการาคา700บาททรงใช้รองเท้าธรรมดาฉลองพระบาทที่ราคาเป็นเรือนร้อยอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เตาตามเสด็จได้ใช้เป็นเรือนพันฉลองพระองค์ต่างๆนี่เอาผ้าผ่างอันนี้20ปีจะเห็นว่าเสื้อนอนที่ทรงสวมไปเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรก็ยังทรงใช้อยู่
1: แม้ทรงดำรงพระฐานะสูงยิ่งแต่ยังทรงประหยัดและตัดสินพระทัยในทุกๆเรื่องด้วยความสมเหตุสมผลไม่ทรงฟุ่มเฟือยอันเป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่พระราชดำรัสหากแต่เป็นวิถีปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนพระองค์และการทรงงาน
2: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญนะครับสร้างโครงการสร้างระบบบริหารที่ประหยัดมีประสิทธิภาพอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเบ็ดเสร็จ one stop service สำหรับเกษตรกรไม่มีใครคิดมาก่อนเลยไม่ว่าใครแต่พระองค์ท่านคิดสร้างมา60นะประชาชนเข้ามาในศูนย์นั้นได้รับบริการจากสี่ของรัฐอย่างง่ายดายเลยไม่ต้องวัดถ้าก็สร้างวัดพอเพียงที่รับสั่งให้สร้างวัดพระรามเก้าไปดูนั่นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจัดเพราะว่าเราก็วางแผนใช้เงินร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านนี่ทั้งวัดเนี่ยนะคือโบสถ์ศาลาการประเรียนกุฏิภูมิทัศน์รั้วเลื้อหลบเนี่ยรอบๆเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยถวายขึ้นไปตัดศูนย์ไปตัวเหลือ13ล้านพระทำวัดก็วัดเล็กๆขนาดนั้นก็มีพระแค่นี้แค่นี้ก็สร้างโบสถ์แค่นี้เอามีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาทำวัดเช้าวัดเย็น50คนเนี่ยอยู่ไหมอยู่เทศกาลก็มา200 300ก็การเต้นเพราะมันงานมันแค่วันเดียว2วันดูทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านทรงทำนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนฐานของความพอดีนะด้วยเหตุด้วยผล
1: หากใครยังสงสัยว่าจริงหรือที่เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับทุกอาชีพทุกวงการการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะแบบอย่างที่ทรงปฏิบัติให้เห็นอีกประการหนึ่งคือการทรงงานด้วยความพอดีมีเหตุมีผลใช้ความรอบรู้รอบคอบ
2: ผมยกตัวอย่างว่าท่านเจอปัญหาน้ำเน่าอย่างเงี้ยพวกสมัยใหม่ก็คิดไปถึงโรงพยาบาลน้ำเสียท่านพระองค์ท่านมีธรรมชาติอะไรเอื้อให้ดำเนินการไหมมันมีพืชต้นไม้มันมีอะไรที่จะกรองได้ไหมสายลมแสงแดดอะไรอะไรบนฐานของปัญญาจริงๆเลยถ้าไม่มีฐานของปัญญาไม่มีความรู้นี่คิดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าผักตบชวาเนี่ยมันซึมซับโลหะหนักมาได้ไหมมันถ่ายทอดออกซิเจนคาร์บอนเพราะฉะนั้นต้องบนฐานของวิชาการที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ในคำจัดความของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันฐานความรู้ของพระองค์นั้นจะเห็นว่าทรงใช้อย่างชาญฉลาดไม่สละไม่ละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าต่างประเทศหรือสากลหรืออะไรไม่ใช่แต่คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราเองและภูมิปัญญาของไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีวิถีชีวิตไทยซึ่งประชาชนคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วต้องเกิดที่เมืองนอกนะเพราะอิทธิพลต่ างประเทศนั้นน่าจะครอบครองงานพระองค์แต่เปล่าเลยพระองค์กับสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาผสมผสานระหว่างตะวันตกตะวันออกนี่ก็ความพอดีของตะวันตกตะวันออกน่าจะได้ว่าสังคมไทยเรานั้นบูชาพระองค์เหมือนพระเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปแต่พระธรรมไม่เคยศึกษากันฉันใดฉันนั้นนะครับหลักการแนวความคิดปรัชญาที่พระองค์พระราชทานให้อันนั้นแหละคือธรรมะของพระองค์แหละถ้าเราจะได้ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศทำให้ประเทศนี้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
1: เช่นเดียวกับคุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณปานเทพได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 3,000 โครงการทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสารการพัฒนาชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนโครงการที่ใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพเป็นต้น
3: การทรงงานของพระองค์ท่านสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆเพื่อจะให้ได้ข้อมูลชัดเจนหลังจากนั้นแล้วจะได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมก็คือสอดคล้องกับภูมิประเทศด้วยกับวิถีชีวิตของเขาด้วยและสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของเขาและหลังจากนั้นก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาโครงการต่างๆช่วยเหลือกับประชาชนเนี่ยปรึกษาหารือกันที่มีตรงไหนที่จะต้องมีการทำเพิ่มเติมนะครับหรือแตกต่างไปจากแนวพระราชดำริก็กลับคงทูลนะครับเพื่อส่งพิจารณาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทางโครงการเนี่ยจะมาทำอะไรประชาชนเนี่ยจะได้อะไรแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนให้ความร่วมมืออย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ตอนแรกนะครับเพื่อจะลดเรื่องการขัดแย้งพระองค์ท่านมุ่งให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยมีความรักความสามัคคีนะครับและความเอื้ออาทรต่อกันร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพราะว่าถ้าทำได้นอกจากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินแล้วนะครับยังเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างดีที่สุดครับผม
1: ใช่เพียงแต่ผู้มีโอกาสทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่จะสามารถซึมซับแนวทางดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแนวทางทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติให้เห็นแต่คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถเข้าใจและเข้าถึงความหมายในพระราชดำรัสที่ทรงบอกแก่คนไทยให้รู้จักเก็บออมใช้ชีวิตอย่างมีสติ
4: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยพระองค์ท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอุ้มชูตัวเองอะไรทั้งเนี้ยที่หลวงพยายามที่จะบอกให้ทุกคนเรียนรู้เพราะผมนำแนวคิดเนี่ยผมมาเรียนรู้ตัวเองทำอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองทำตามความสามารถตัวเองแล้วดำรงชีวิตโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นให้มากนักทำได้แค่นี้กินแค่นี้จ่ายแค่นี้ชีวิตที่มันพอดีสมดุลจัดการชีวิตได้มันพอแล้วฮะได้มาเท่าไหร่มันก็เหลือผมก็คุยกับพวกคนรวยทั้งหลายเนี่ยวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เขาผ่านมาคุณสุทธิเกียรติจีราธิวัฒน์เนี่ยนะฮะคุณณรงค์โชควัฒนาเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะมีตังคุณทำไงก็ได้จ่ายให้มันน้อยกว่ารายรับอ่ะได้มา10บาทก็ให้จ่าย9บาทได้มา100บาทก็ให้จ่าย90บาทได้มา 1,000 ให้จ่าย900ลองไปคุยดูกับเศรษฐีในเมืองไทยดิเขาทำเรื่องเหล่านี้มาทั้งหมดแหละแล้วผมก็มีโอกาสได้คุยที่ได้คุยนานที่สุดคือคุยกับคุณณรงค์โชควัฒนานะเจ้าของสหพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ฮะที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
1: ณตำแหน่งที่ทรงอยู่สูงเหนือคนทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแสงที่ส่องถึงทั่วทั้งแผ่นดินทรงให้ความสว่างทางความคิดทรงเป็นเสมือนแสงส่องนำทางช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้กระจ่างชัดทั้งยังทรงปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราล่ะคะจะไม่ร่วมเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์กันหรือคะ
0: ท่านจะต้องสุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่นอกจากความรู้และความสุจริตประจำตัวแล้วท่านควรมีหรือตั้งจุดมุ่งหมายให้แน่วแน่ในการงานที่จะกระทำนั้นแล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรบ้างและการใช้ความคิดดังว่านี้จำเป็นต้องใช้สติควบคุมมิฉะนั้นก็จะเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านซึ่งประเทศชาติไม่พึงปรารถนา พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7 กรกฎาคม 2498เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีขอบคุณเนเน่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหลังจากคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์2026อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิคลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณและดีใจกับเนเน่รอยัลนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยเชื่อว่าถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งจะทำให้ประเทศไทยไปไกลได้นอนครับติดตามจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81แสดงความยินดีกับเนเน่โรโยหรือแพรรัติการอำลอยศิลปินเยาวชนวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่นที่21ได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีบอกว่าทราบข่าวแล้วดีใจเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ดีใจและในฐานะรัฐบาลต้องขอขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่ทำให้คนไทยมีความสุขมีกำลังใจซึ่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กส่วนน้องเนเน่ประกวดที่ LA อย่างไรก็ตามทุกคนในคณะของนายกรัฐมนตรีตื่นเต้นและเป็นกำลังใจให้น้องและทุกครั้งที่ได้ยินคำว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เกิดขึ้นในโลกนั้นถ้ามีคนพูดคำว่าไทยแลนด์สัก1ล้านครั้งจะทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลแน่นอนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน
4: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้กล่าวถึงแผนการจัดหารถโดยสารไฟฟ้าหรือ EV ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะครับว่าขณะนี้มีนโยบายเปลี่ยนรถโดยสารจากสันดาปที่ใช้ทั้งน้ำมันและก๊าซนะครับมาเป็นรถพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อก้าวเข้าสู่การใช้พลังงานสะอาดและช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะครับสำหรับการจัดหารถ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันขสมก.จะทยอยรับมอบภายในปี2570นะครับแบ่งเป็นในสิ้นเดือนมีนาคม2570จำนวน500คันสิ้นเดือนเมษายน2570อีก500คันและสิ้นเดือนพฤษภาคม2570อีกประมาณ520คันเพื่อทยอยทดแทนรถโดยสารสันดาปทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามรถจำนวนดังกล่าวนะครับยังไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงการให้บริการดังนั้นรัฐบาลจึงสนับสนุนให้ขสมก.จัดหารถเพิ่มอีก800คันนะครับโดยจะคาดว่าได้รับภายในสิ้นเดือนธันวาคม2570นะครับแล้วก็จะเป็นให้ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลนั้นได้เปลี่ยนเป็น EV ทั้งหมดนะครับสำหรับสภาพอากาศประจำวันนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งนะครับส่วนภาคเหนือและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
6: การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2529
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
9: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์กเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกอีกสักครู่กลับมาครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะครับเชื่อมตลาดทุนไทยกับสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยระดมทุนตลาดทุนโลกติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: วันที่24กันยายนเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผู้ลงทุนระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วโลกเข้าถึงการลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นอีกทั้งยัง